0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ือกเป็น2เพลงที่น่าจะเข้ากับบรรยากาศของพัทยาเช้านี้นะฮะมีฝนโปรยปรายในบางพื้นที่แล้วก็ในขณะที่บางพื้นที่กลับมีแสงแดดอ่ะอย่างเมื่อเช้าแบงค์ขับรถมาทำงานเนี่ยจอมเทียนโอ้แดดสดใสฟรุ้งฟริ้งอากาศดีดีนะฮะขับรถมาถึงโซนพัทยาใต้นะครับฝนตกนะฮะแต่ก็ระหว่างทางเวลาตอนที่ขับรถมาจากจอมเทียนมาพัทยาใต้เนี่ยนะฮะก็เห็นรุ้งมีรุ้งพาดผ่านเช้านี้สวยมากๆเลยนะฮะก็เป็นของขวัญให้พวกเราคนตื่นเช้าเนาะได้เห็นท้องฟ้าแบบมีอะไรแบบสวยๆงามๆให้เราได้ชมกันเช้าๆนะฮะเมื่อเช้านี้รุ้ง3เส้นซ้อนกันเลยนะแต่ว่าถ่ายรูปติดมาแค่2เส้นนะครับนะก็นะเป็นภาพที่สวยๆนะครับเช้านี้ของเรานะฮะในบางพื้นที่ก็คุณรุ่งฟังบอกว่าไม่มีเลยฮะแดดจ้าเลยนะฮะอย่างเช่นทางฝั่งระยองเองอะไรประมาณนี้นะครับพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างฉะเชิงเทราเอ่ยยังคงส่งความห่วงใยนะครับปราจีนบุรีด้วยนะฮะว่าแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับเช้านี้อยู่ด้วยกันกับแบงค์กริดเหมือนเดิมนะประจำการยันแม่ 7:30 เปิดมาอยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนครึ่งชั่วโมงแรกเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน Sunshine Radio นั่นเองไปดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้กันหน่อยวันนี้นะครับนะฮะภาพรวมนะฮะพัทยาเราฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่นะครับอาจจะตกลงมาช่วงเช้าในบางส่วนแล้วด้วยนะฮะอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสนะครับต่ำสุด26องศาความเร็วลม22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา 6:07 น.พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน 6:00 น.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ไปหลงรักสาวที่เขามีการศึกษามีฐานะที่บ้านก็ดีนะตัวเองก็เพิ่งจะเกณฑ์ทหารมายังไม่ได้เรียนหนังสือเลยรอฉันหน่อยฉันไปเรียนกศน.แป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างนะโชอี้ภูวศิษฐ์นะครับเพลงนี้แสงดาวฮะชอบนะเป็นเพลงที่แบบความหมายซื่อๆดีตรงๆดีนะครับน่ารักดี7โมงเช้ากับ54นาทีเบรกที่แล้วก็ยกโยกไปแล้วนะฮะน่าจะได้เต้นกันบ้างยืดเส้นยืดสายกันบ้างนะฮะเจเลอร์กับไอซ์พาริสนะครับกับโน้ตรวมถึงพิทบูนะฮะไม่ได้เปิดนานแล้วเพลงนี้นึกถึงเปิดแล้วก็นึกถึงสมัยที่ตัวเองยังไม่ได้มีนามสกุลซันชายเรดิโอเลยนะฮะวันนั้นยังเป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะเที่ยวผับอตก.อยู่เลยนะฮะแต่ว่าเอามาเปิดในวันนี้ที่ตัวเองเลข4แล้วนะฮะก็ยังคึกคักอยู่เลยเนาะ2เพลงนะฮะยกๆกันไปครับส่วนตอนนี้7โมงเช้ากับ55นาทีละมาดูพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 กันหน่อยแล้วก็มาดูซิว่าทั้งวันวันนี้เนี่ยฝนจะตกช่วงเวลาไหนบ้างนะฮะเช้านี้ค่าของ PM 2.5 มีฝนเนาะแต่ฝุ่นก็62 USAQI นะครับเป็นสีเหลืองประมาณนี้แหละนะฮะ62ถึง65 USAQI ตลอดทั้งวันนะครับไม่มากอยู่กลางๆอยู่กลางๆก็ทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้านได้ปกตินะครับเดี๋ยวตอน8โมงนะฮะฝนจะตกลงมาประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับ8โมงเรียบร้อยนะครับเที่ยงบ่ายโมงบ่าย2นะครับก็มาอีกประมาณ3ชั่วโมงนี้นะฮะ 80% เรียบร้อยช่วงบ่ายผ่านไปช่วงหัวค่ำ2ทุ่มมาอีก 80% ครับวันนี้เรียกว่ามีฝนกระจายตลอดทั้งวันนะฮะไม่แน่ใจว่าจะมีแบบตกแบบกระจายมีประปรายโปรยหรือว่าจะมีขาดสายกันทิ้งช่วงกันบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่านั่นแหละมีทั้งเช้าทั้งบ่ายทั้งค่ำเลยนะครับทุกฟังช่วงนี้ก็น่าจะเป็นฝนแบบปลายฤดูฝนที่มันก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะเป็นช่วงของฤดูมรสุมอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลมก็จะเยอะนะฮะลมพายุก็จะเยอะกันหน่อยยังหลายๆพื้นที่นะฮะยังคงต้องการความช่วยเหลือนะครับส่วนเราเองก็ส่งกำลังใจนะครับไปยังพี่น้องประจินบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ทางลำพูนด้วยนะคุณผู้ฟังเนาะหลายๆพื้นที่นะครับที่มีทั้งน้ำป่าในเรื่องของปริมาณฝนที่เยอะเลยนะเป็นฝนส่งท้ายปลายฤดูฝนก่อนที่เราจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับส่งกำลังใจแล้วก็ช่วยอะไรก็ได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคุณผู้ฟังเนาะนะครับได้เวลาส่งท้ายครึ่งแรกของเราเดี๋ยวกลับมาหลังเคารพธงชาตินะครับสัญชัยทักษะวันนี้มีเรื่องเล่าเหมือนเดิม

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

จากเมอร์เฟอร์จูริงกับราคาร์ดนะครับขึ้นใจที่มีรีเควสต์จองไว้ตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงเลยนะฮะหลายข้อความแล้วด้วยก็เลยจัดให้ฟังเรียบร้อยนะครับส่วนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นดาวหางฮันเล่เงินจากเฟลโลนะฮะไม่ได้เปิดเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะเฟลโลเนี่ยเขามีเพลงปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยนะฮะจนบางทีเพลงที่เขาเรียกอะไรเหมือนเพลงที่ฮิตๆก่อนหน้านี้เราก็จะลืมเพราะเพลงใหม่ๆก็มีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะครับอ่ะ8โมงเช้า18นาทีนี่ครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับแบงค์กริดเปิดใหม่ตั้งแต่7โมงครึ่งนะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง11โมงนะครับใครมาแล้วก็รายงานตัวกันได้เลยที่ LINE @sunshine radio หรือจะเป็นทาง TikTok ของเรานะครับที่ sunshine radio thailand นะฮะเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com แล้วก็แอปพลิเคชัน sunshine radio ด้วยนะไปดาวน์โหลดมาฟังเพลงกันได้แบบฟรีๆนะฮะดาวน์โหลดฟรีไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะครับแค่มีสัญญาณเน็ตเนี่ยคุณก็ฟัง sunshine radio ได้พร้อมกันตลอดเวลา24ชั่วโมงทั่วโลกนะครับรวมถึงช่องทางออนแอร์เราด้วยนะฮะในเขตพุทธิพัทยาเราก็ 95.25 แล้วก็ 104.75 นะครับสทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับในทุกช่องทางเรียกว่าเจอกันเอาสะดวกทางไหนก็อยู่ด้วยกันได้ตลอดทั้งวันนะครับอยากฟังเพลงไหนส่งคะแนนส่งการรีเควสต์ได้เลยนะครับทุกช่องทางเหมือนกันแล้วก็นับเป็นคะแนนหมดเลยนะคนตื่นเช้าของเราวันนี้นะฮะเยอะมากนะครับวันอังคารเองเนาะก็เลยยังไม่ค่อยอ่อมไม่ค่อยยมเหมือนใช่ไหมฮะอรุณสวัสดิ์พี่เชอรี่นะครับพี่น้ำฝนนะฮะคุณเป็ดสุเทพที่บอกว่าระยองเนี่ยแดดจ้าเลยนะฮะคุณไลล่าจากสงขลาเนี่ยทวีคุณเบียร์นะครับคุณกุ้งแห้งที่ตื่นมาเต้นด้วยกันทุกเช้าเลยพี่หนูเปล่านี้พาคุณแม่ไปช้อปปิ้งนะครับไปตลาดคุณผู้ฟังพี่จักก็ตื่นเช้าฮะคุณหมิวสสิธรจากแหลมฉบังคุณเบนจี้นะครับคุณนุกคุณต๊อบแต๊บน้องรุ้งใบบุญจากเมืองพัทยานะครับครูแบมจากอุดรธานีคุณบีมครับพี่หมูพระประแดงบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยเช้านี้อากาศดีมากๆค่ะนะครับแล้วก็มีพี่ตุ๊กจากเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับนะฮะก็บอกว่าช่วงนี้ทางเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่อากาศแอบเย็นๆและไม่ต้องเปิดพัดลมนอนและสบายๆนะครับนะฮะ บอกไว้ชอบหน้าหนาเพราะว่าคัดจมูกนะฮะพิมพ์เป็นภาษาเหนือว่าไม่ชอบค่ะกัดดังกัดดังภาษาเหนือแปลว่าคัดจมูกนะฮะคุณแก้มนะครับนครศรีธรรมราชนะฮะนู่นูนุนิวครับน้องเพชรจากแยกบางนาอ่ะเรียกว่านะฮะอยู่พื้นที่ไหนก็ฟังกันได้แบบนี้แหละนะฮะเรียกว่าทั่วถึงทั้งประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับมียังมีทางภาคใต้อีกหลายจังหวัดอีสานเองอะไรเองทางเชียงใหม่อะไรด้วยนะฮะยังไม่ทักทายกันมาเดี๋ยวก็มาละช่วงสายๆนะครับเอาล่ะนี่คือคนตื่นเช้าของเราทั้งหมดเช้านี้นะครับไปดูเรื่องเล่ากันดีกว่าสำหรับสัญชัยทกบ่าวชาวนี้ไปเจอเรื่องนี้เนี่ยเป็นผลสำรวจนะฮะในปี2026นะครับว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขามีความเชื่อถือมีความไว้วางใจในอาชีพอะไรมากที่สุดในปี2026นะครับผมเป็นผลสำรวจนะครับจากทาง Ipsos นะครับนะ Global Trustworthiness Index 2026นะครับสำรวจผู้ใหญ่กว่า 23,000 คนใน31ประเทศนะครับเพื่อจะวัดระดับความไว้วางใจที่ประชาชนเนี่ยมีต่ออาชีพแล้วก็กลุ่มบุคคลต่างๆในสังคมนะครับรวม22กลุ่มตั้งแต่คุณหมอคุณครูนะครับนักวิทยาศาสตร์ผู้พิพากษาตำรวจนักข่าวนักการเมืองโซเชียลมีเดียอินฟลูเอนเซอร์นะครับไปจนถึง AI แชทบอทนะฮะซึ่งถูกเพิ่มเข้ามาในการสำรวจเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในปีนี้นั่นเองนะครับซึ่งคนทั่วโลกนะครับก็มีการลงความเห็นว่าอาชีพไหนที่น่าไว้วางใจน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเอาเป็น3อันดับจากทั่วโลกแล้วกันนะคุณฟังนะอันดับที่3ครับก็คืออาชีพครูนั่นเองนะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจนะครับทั่วโลกมองว่าครูเนี่ยเป็นอาชีพที่น่าไว้วางใจเหตุผลหนึ่งที่อาจจะอธิบายความไว้วางใจดังกล่าวได้ก็คือว่าครูเนี่ยเป็นบุคคลที่คนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ด้วยตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิตเนาะมีบทบาททั้งในการให้ความรู้นะครับให้คำแนะนำแล้วก็มีส่วนต่อพัฒนาการแล้วก็อนาคตของเด็กด้วยความไว้วางใจต่อครูเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในบางประเทศนะครับแต่ครูเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มอาชีพที่ได้รับความไว้วางใจสูงในประเทศส่วนใหญ่นะฮะที่เขาสำรวจมาทีเดียวนะครับอันดับที่2ฮะได้แก่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ครับนะฮะ 57% ฮะแม้นักวิทยาศาสตร์จะ
ไม่ใช่อาชีพที่คนทั่วไปพบเจอนะครับโดยตรงในชีวิตประจำวันนะแต่ว่าลักษณะของงานนะครับวิทยาศาสตร์มีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานการทดลองข้อมูลแล้วก็มีกระบวนการตรวจสอบความเป็นวิทยาศาสตร์มันต้องมีการตั้งสมมุติฐานมีการทดลองมีการตรวจสอบมีการสรุปผลอะไรต่างๆด้วยใช่ไหมฮะเพราะเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันจะค่อนข้างแม่นยำนะก็เลยกลายเป็นอาชีพที่เป็นอันดับ2ที่มีความน่าไว้วางใจสูงนะครับเมื่อต้องการหาคำตอบจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยหรือว่าทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยผู้คนจึงมักจะให้ความสำคัญกับข้อมูลแล้วก็ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังคงเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดเป็นอันดับที่2นั่นเองส่วนอาชีพที่คนทั่วโลกนะครับลงคะแนนว่าเป็นอาชีพที่น่าไว้วางใจที่สุดนะครับได้แก่อันดับ1ฮะคุณหมอครับหรือว่าอาชีพแพทย์นั่นเองนะฮะแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดในภาพรวมของ31ประเทศเลยคุณฟังโดยเฉือนนักวิทยาศาสตร์เพียงก็เลย 1% เท่านั้นเองนะครับความไว้วางใจต่อแพทย์เนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับบทบาทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพแล้วก็ชีวิตแหละนะฮะผู้ป่วยเนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับร่างกายยอมรับการตรวจการรักษาการใช้ยาหรือว่าในบางกรณีเนี่ยก็ต้องฝากการตัดสินใจสำคัญเกี่ยวกับชีวิตไว้กับความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญของแพทย์ด้วยเพราะนั้นเนี่ยหมอก็เลยเป็นอาชีพที่นะฮะคนทั่วโลกให้ความไว้วางใจสูงสุดเป็นอันดับ1นั่นเองนะครับนะฮะได้แก่นะอันสามอันดับมีอะไรบ้างอันดับ3เป็นครูนะครับอันดับ2เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็อันดับ1แพทย์นั่นเองนะครับทีนี้แล้วคนไทยล่ะคุณผู้ฟังคนไทยไว้วางใจอาชีพไหนมากที่สุดครับผลสำรวจเฉพาะประเทศไทยนะครับมีจุดที่น่าสนใจก็คือว่า3อันดับแรกเนี่ยเหมือนกับภาพรวมของโลกทุกอันดับเลยแต่ว่าคนไทยเนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ความไว้วางใจกับทั้ง3อาชีพเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ31ประเทศนะครับนี่เลยนะครับอันดับ3ครับคนไทยให้ความไว้วางใจอาชีพครูเพราะอะไรฮะครูถึง 59% เลยนะครับเรียกว่าพอเป็นค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่53ใช่ไหมแต่คนไทยไว้ใจครูเนี่ยถึง 59% เลยเดียวนะครับนอกจากบทบาทในการให้ความรู้แล้วเนี่ยในบริบททางสังคมไทยเนี่ยครูยังมีเป็นภาพของเขาเลยเป็นภาพของความเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำอบรมแล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับการให้ความเคารพนะฮะจึงอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระดับความไว้วางใจต่ออาชีพครูของคนไทยเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกเลยเดียวนี่คืออันดับ3นะครับในประเทศไทยนะก็คือครูนั่นเองอันดับ2ครับที่คนไทยให้ความไว้วางใจนะครับอาชีพนะฮะก็คือนักวิทยาศาสตร์ครับสูงถึง 62% เลยเดียวเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 57% นะครับตัวเลขดังกล่าวเนี่ยสะท้อนว่าคนไทยจำนวนมากนะฮะให้ความสำคัญนะฮะแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับบุคคลที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของความรู้เฉพาะทางนะทั้งหลักฐานข้อมูลและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ่ะคนไทยเราไม่ใช่ว่าจะขูดต้นมงต้นไม้ขอเลขขอหวยกันแล้วจะไม่เชื่อวิสัชนะก็เชื่อด้วย ถึงแม้ว่าเราจะมูนั่นมูนี่ขอพรขอเทพองค์ใดใดแต่วิทยาศาสตร์เราก็เชื่อด้วยเมืองไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นพหุวัฒนธรรมคุณผู้ฟังนะฮะมีหลากหลายความเชื่อทุกอย่างผสมผสานปนเปกันได้หมดนะฮะเราสามารถเบลนทุกอย่างเข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้อย่างดีนะครับอันดับ2ฮะนักวิทยาศาสตร์ 62% เลยทีนี้อาชีพอันดับ1ที่คนไทยให้ความไว้วางใจที่สุดก็ได้แก่แพทย์นะฮะเหมือนกันครับแพทย์แต่ว่าคนไทยเนี่ยไว้ใจคุณหมอเนี่ยนะฮะ 70% ไม่น่าเชื่อใช่ไหมล่ะว่าคนไทยจะเชื่อหมอมากถึง 70% นะฮะอันนี้เขาไปสำรวจมาแล้วนะคุณผู้ฟังนะเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยคนทั่วโลกภาพรวมเนี่ยเชื่อหมอนะฮะไว้วางใจคุณหมอเนี่ยแค่ 58% ในขณะที่คนไทยให้ความไว้วางใจอาชีพแพทย์เนี่ยสูงถึง 70% เลยเดียวนะครับสูงกว่าถึง 12% เลยเดียวนะฮะแพทย์จึงเป็นอาชีพที่เรียกอะไรเป็นอาชีพที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดจากคนไทยอย่างชัดเจนครับความไว้วางใจดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับบทบาทของแพทย์ที่ประชาชนจะต้องพึ่งพาโดยตรงเมื่อเกิดปัญหาสุขภาพตั้งแต่การวินิจฉัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายไปจนถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษาด้วยเห็นไหมล่ะถึงแม้ว่าบางทีเราจะมีวิธีการรักษาแปลกๆนะฮะแปลกๆบ้างอะไรบ้างไปหาหมอนั้นหมอนี้นู่นนี่เราก็ทำไปเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปไหนไปโรงพยาบาลหาคุณหมออยู่ดีและอาชีพที่คนไทยอยากจะให้ลูก
เป็นคืออะไรอยากให้ลูกเป็นหมอเพราะอะไรรวยอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังฮะนี่คือ3อันดับอาชีพที่คนไทยให้ความไว้วางใจที่สุดนะครับนะครูนะอันดับ3ครับ 59% นักวิทยาศาสตร์ 62% อันดับ2ครับและอันดับ1แพทย์ 70% นั่นเองซึ่งนะตรงนี้เนี่ยจุดที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบประเทศไทยกับภาพรวมของ31ประเทศเนี่ยพบว่าอันดับตรงกันทั้งหมดนะฮะแพทย์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ครูนั่นเองและคนไทยเนี่ยให้ความไว้วางใจกับทั้ง3อาชีพเนี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกด้วยนะครับอย่างแพทย์เองนะฮะไทยเนี่ยเชื่อถึง 70% โลก 58 นักวิทยาศาสตร์ไทย 62 โลก 57 นะครับแล้วก็ครูเนี่ยคนไทยเชื่อถึง 59% ในขณะที่ทั้งโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 53% เท่านั้นเองนอกจากนี้เนี่ยทางองค์กรที่เขาทำการสำรวจเนี่ยยังพบว่านะครับ27จาก31ประเทศที่สำรวจนะครับมีแพทย์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ครูเนี่ยอยู่ใน3กลุ่มที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดด้วยนะครับสิ่งที่3อาชีพเนี่ยมีร่วมกันคือว่าการทำงานที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ความรับผิดชอบด้วยนะครับครูเนี่ยมีบทบาทต่อการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาการนักวิทยาศาสตร์ก็สร้างกะแล้วก็มีหน้าที่อะไรในการสร้างแล้วก็ตรวจสอบความรู้ด้วยหลักฐานนะครับแล้วก็คุณหมอเองแพทย์เองเนี่ยใช้ความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพและชีวิตนั่นเองแม้ปัจจุบันนะครับจะมีแหล่งข้อมูลแล้วก็บุคคลในรูปแบบใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นตั้งแต่โซเชียลมีเดียอินฟลูนะครับไปจนถึง AI แชทบอทแต่ผลสำรวจเนี่ยปี2026เนี่ยนะครับก็ยังพบว่าแพทย์นักวิทยาศาสตร์แล้วก็ครูนะครับยังคงเป็น3อาชีพที่ได้รับความไว้วางใจสูงที่สุดทั้งในภาพรวมของโลกแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนี่มาละเขาสำรวจมาเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณฟังไม่ได้ว่าอยู่ๆก็อุปโลกขึ้นมาสุดท้ายแล้วคนไทยก็ยังอะไรคนไทยก็ยังเชื่อหมอนะเชื่อวิทยาศาสตร์แล้วก็ยังเชื่อครูแบบนี้นะครับก็เลยมีเรื่องมาเล่ากันเช้านี้คุณผู้ฟังฮะแล้วก็มีท็อปิกมาถามทุกคนด้วยนะครับสัญชายท็อกกะบ้าของเราเช้านี้ท็อปิกครับว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจฮะถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดและ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรเอาย้ำนะว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดและ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรสัญชัยท็อกกะเบ้าเช้านี้ส่งข้อความมาคุยกันนะครับ LINE @sanchayradio สัญชัย Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

เป็น New Entry อันดับที่20ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับอย่ามากกว่าฉันก็พอกวินดีเฟเจอริงกับ Violet Watier นะครับอย่ามากกว่าฉันก็พออาจจะให้ฟังเรียบร้อยมีรีเควสเข้ามาด้วยแล้วก็ลงคะแนนด้วยนะจ๊ะส่วนก่อนหน้านั้นสิ่งที่มันกำลังเกิดในเวอร์ชันของฟิล์มบงกตนะครับ2เพลงช้าๆนะฮะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันในช่วงของกลางๆชั่วโมงแรกของเราแบบนี้นะครับ8โมงเช้ากับ25นาทีวันนี้สัญชัยตะกบังเราคุยกันถึงเรื่องของ3อันดับอาชีพที่คนไทยให้ความไว้วางใจมากที่สุดนะครับได้แก่อันดับที่3คุณครูอันดับที่2นักวิทยาศาสตร์แล้วก็อันดับที่1แพทย์นั่นเองนะครับก็เลยมีคำถามมาถามว่าด้วยเรื่องความไว้วางใจถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่คุณรู้จักคุณดีที่สุดนะฮะแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรอ่ะย้ำนะว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจนะครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนหนึ่งระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความกันนะฮะคนที่ตอบคำถามมากับเราแล้วนะครับก็จะมีใครบ้างฮะไปกันที่นี่เลยจ้ะนะฮะคุณเบียร์ครับเลือกคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะเพราะเราเนี่ยต้องการทางเลือกในการตัดสินอะไรบางอย่างการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือดีที่สุดนะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะนะครับคุณเบียร์ขอบคุณคุณเบียร์ด้วยครับทางด้านของใครล่ะคุณเบนจี้ฮะคุณเบนจี้เลือกเป็นข้อ A ฮะคนที่รู้จักคนที่เดี๋ยวนะเลือก A ใช่ไหมคนที่รู้จักเราดีที่สุดใช่ไหมฮะก็คือแม่ฉันเองนอกจากปรึกษากับตัวเองก่อนแล้วก็ปรึกษาแม่ขอ second opinion ฮะคนที่อาบน้ำร้อนมาก่อนว่าถ้าแม่เจอเรื่องแบบนี้เนี่ยแม่คิดว่าไงควรรับมือยังไงแล้วก็กลับมาปรึกษาตัวเองอีกรอบค่ะมี2คนให้คำปรึกษาคือตัวเองและแม่แม่และตัวเองและแม่วนไปแบบนี้มาบางคนก็เลือก B บางคนก็เลือก A อาจจะบอกว่าวันนี้คำตอบเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะคุณฟังเราแค่อยากรู้ว่าคุณจะเลือกคำตอบแบบไหนและมีเหตุผลอะไรเนาะนะครับขอบคุณเบนจี้ด้วยฮะไปต่อครับที่คุณหมิวสสิธรคุณหมิวบอกว่าเลือกเป็นข้อ A ฮะคนที่รู้จักคุณดีที่สุดนั่นเองนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะหาวิธีที่พูดหรือว่าอธิบายให้เราเข้าใจได้ดีที่สุดในแบบเวลาที่ปรึกษาน่าจะคุยกันง่ายไว้ใจได้แล้วก็ปรึกษากันง่ายกว่าค่ะก็คนที่รู้จักเราดีที่สุดนี่แหละน่าจะคุยกันง่ายอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเห็นไหมนี่ก็มีเหตุผลเลือกเป็นข้อ A นะครับไปต่อฮะแม่น้องชาบูบอกว่าช่วงนี้งานยุ่งหน่อยนะพี่แบงค์โอเคส่งกำลังใจให้นะฮะสู้ๆนะครับแม่น้องชาบูเลือกเป็นข้อ B ฮะคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดครับอาจจะเป็นเรื่องสำคัญของงานนะฮะเพราะเรา

0: เนี่ยต้องปรึกษาคนคนนั้นที่รู้เรื่องนั้นค่ะถึงจะได้ประโยชน์ที่สุดและงานจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหากติดปัญหาคนที่รู้เรื่องนั้นเนี่ยจะได้ให้คำปรึกษาได้ดีกว่ามากๆค่ะที่ไม่เลือกข้อเอเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเราดีที่สุดค่ะ ขนาดตัวเองยังงงๆตัวเองอยู่เลยค่ะก็เลือกเป็นข้อ B ก็แล้วกันเอาคนที่รู้เรื่องนั้นเนาะนะฮะชัวร์กว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะโอเคนะครับครูแบมนะฮะครูแบมเลือกใครครูแบมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยขอปรึกษาคนที่มีความรู้แล้วก็เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยตรงค่ะเพราะน่าจะให้คำแนะนำได้รอบด้านมองปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยเห็นทางเลือกพร้อมข้อดีข้อเสียของแต่ละทางได้อย่างเป็นกลางค่ะโดยไม่เอาความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือว่าความรู้สึกเนี่ยเข้ามาตัดสินมากเกินไปส่วนคนที่รู้จักเราดีอาจจะมีความหวังดีแล้วก็เผลอเข้าข้างเราโดยไม่รู้ตัวจึงคิดว่าเหมาะกับการปรึกษาเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องทั่วไปที่ไม่ได้จริงจังมากกว่าค่ะแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวปิดเทอมแล้วจะตื่นสายนะครับพี่แบงค์ไม่ได้แบมจะมาตื่นสายตื่นอะไรจะตื่นเที่ยงไม่ได้จ้ะนะฮะก็ยังคงต้องตื่นเช้าเหมือนเดิมนะจ๊ะนะฮะไม่งั้นเราจะไม่ได้ตอบท็อปปิกก็จะบอกให้มันเป็นหนึ่งภารกิจที่จะต้องทำนะเนี่ยนะฮะอ่ะได้เลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะครับซันชายทอล์คอะเบาท์เช้านี้ว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจนะถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่างคนที่รู้จักคุณดีที่สุดและคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเอคนที่รู้จักคุณดีที่สุดและ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไร
1: Sunshine Talk About

0: เป็นเพลงร็อกดนตรีก็ยังคงหนักแน่นนะฮะเข้ากับเสียงร้องสุดๆเลยพี่ Dex Rock Rider นะครับเพลงใหม่ของพี่เขานะฮะยังคงทำงานแล้วก็อยู่ภายใต้สังกัดนะครับมีเรคคอร์ดในเครือ Music Move นะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าทรยศนั่นเองนะฮะเพลงที่ใส่ดนตรีร็อกมาแบบหนักหน่วงเลยนะครับเนื้อหาเนี่ยก็บอกว่านี่คนที่มาประชดนู่นนี่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องประชดหรอกมันคือการทรยศกันคุณผู้ฟังนะฮะจะทำอะไรก็ทำกันดีๆตรงๆบอกกันตรงๆไม่ใช่มาทรยศกันแบบนี้ไม่ใช่มาประชดกันแบบนี้นะครับนะหนึ่งเพลงที่เลือกมาฝากกันเช้านี้นะครับเพลงร็อกๆนะฮะทรยศจากพี่ Dex Rock Rider นั่นเองนะครับ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
3: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party NightEat, Sing, Move เร็วๆนี้
2: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิค
5: ลีโอนาร์โด
4: แบทแมน
5: โรเบิร์ตแพตตินสัน
4: มือปืนโลกพระจันทร์
5: เต๋าสมชาย
4: รู้ลึก
5: รู้จริง
4: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
5: เสร็จชันแน่
4: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: ชั่วโมงนี้น่าจะอ่านข้อความไม่ทันแล้วแหละเดี๋ยวเรากลับมาอ่านชั่วโมงหน้ากันดีกว่าคุณผู้ฟังว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจนะครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดและ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรส่งท้ายกันนะครับในชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันนะ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ้ลองเปรียบเทียบดูว่าระหว่างออริจินอลเวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชันนี้เนี่ยเวอร์ชันไหนร้องตามง่ายกว่ากัน แล้วมันจะร้องตามง่ายยังไงสักเวอร์ชันหนึ่งไหมไม่มีนะฮะเพราะว่านะครับเวอร์ชันนี้ก็มีการเปลี่ยนโน้ตนิดนึงของทั้งสองคนนั้นที่แปลว่าคนร้องตามลำบากอยู่นะฮะแต่ใดๆก็คือว่าเอาไว้สลับเปิดกันนะคุณผู้ฟังเนาะนี่คือคาตานะครับเวอร์ชันไลฟ์เซสชันนะครับโดยนุนิวแล้วก็ต้าโอนะฮะในขณะที่ออริจินอลเวอร์ชันนั้นนะครับเฟเจอริงกับโบกี้ไลออนเนี่ยคุณโปรดิวเซอร์ของเขานะฮะก็อยู่ในอันดับที่1ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2แล้วด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราทั้งหมด7สัปดาห์ฮะเลือกเป็น1เพลงที่เลือกมาต้อนรับต้นชั่วโมงที่2ของเราแบบนี้คาตานะครับนุ่นนิวและต้าโอด้วยฮะส่วนก่อนหน้านั้นเพลงใหม่จากเจมินายด้วยกับไม่มีวันฟรัจไจล์นะฮะและชั่วโมงนี้กลับมาสเตจกันต่อนะครับในชั่วโมงที่2อยากฟังเพลงไหนส่งมาเลย LINE @sunshine radio นะฮะแล้วก็ sunshine talk about เราเช้านี้ครับ topic ว่าเรื่องของความไว้วางใจถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเนี่ยคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรนะครับไปดูข้อความไปดูคำตอบกันดีกว่าว่าแต่ละคนจะตอบอะไรบ้างนะฮะเลือกเป็นคำตอบจากเดี๋ยวนะหาย่อนตะกี้เปิดไว้แล้วแม่ฝนก็แล้วกันแม่ฝนช่วงนี้ที่บ้านกำลังพายเรือนะฮะน้ำท่วมเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกนะจากน้ำลดลงเนี่ยวันนี้ก็เพิ่มเหมือนเดิมแล้วค่ะทุกคนส่งกำลังใจให้กับแม่ฝนกันด้วยนะฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้ก็ใช้ได้เลยนะในเรื่องของน้ำท่วมอะไรต่างๆนะส่งกำลังใจนะครับส่งความห่วงใยด้วยให้แม่ฝนรักษาสุขภาพนะครับแม่ฝนคำตอบบอกว่านี่ขนาดน้ำท่วมนะที่บ้านนะนะแต่ก็ไม่ทิ้งเราเลยนะครับน่ารักมากนะฮะแม่ฝนเลือกเป็นข้อ A ฮะคนที่รู้จักเราดีที่สุดใช่ไหมนะเพราะว่าเรื่องสำคัญบางเรื่องเนี่ยคนที่รู้จักเราดีเนี่ยจะเข้าใจทั้งนิสัยความคิดแล้วก็ตัวตนของเราไม่ต้องอธิบายกันยาวและเราเนี่ยจะกล้าพูดทุกอย่างแบบไม่ต้องปิดบังค่ะสำหรับแม่ฝนเนี่ยคนที่รู้จักเราดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราค่ะแม่ฝนว่าอย่างนี้นะครับมีการบอกว่ากว่าจะฝ่าน้ำออกไปตลาดได้เนี่ยเล่นเอาเหนื่อยเลยนะครับก็ยังไปตลาดได้อยู่อ่ะโอเคแปลว่าเราก็ยังปรับตัวพอได้อยู่ใช่ไหมฮะส่งกำลังใจนะครับไปต่อกันที่พี่หนูปลาฮะพี่หนูปลาคนที่พาคุณแม่ไปตลาดนั้นก็บอกว่าในส่วนของพี่ปลานั้นคนแรกที่พี่จะปรึกษาก็คือว่าคนที่รู้จักพี่แล้วก็เข้าใจความเป็นพี่ค่ะเลือกที่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเหมือนได้ระบายให้ใครสักคนที่พี่ไว้วางใจได้คนนั้นเนี่ยจะเข้าใจพี่คนนั้นอาจจะเป็นใครสักคนอาจจะเป็นแม่เป็นเพื่อนพี่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรน่าจะได้คำตอบที่เหมาะกับตัวพี่มากที่สุดแต่ยังไงคนที่จะตัดสินใจคนสุดท้ายก็ต้องเป็นตัวพี่เองอยู่ดีค่ะปรึกษาคนที่รู้จักเราก่อนแล้วก็สุดท้ายเราก็ยังคงต้องเป็นคนที่ตัดสินใจที่ในตอนเป็นคนสุดท้ายอยู่ดีนะครับขอบคุณพี่หนูปลานะนะครับวันนี้เอนจอยพาคุณแม่ไปตลาดนะฮะเห็นบอกว่าใกล้จะถึงช่วงของเทศกาลกินเจแล้วนะครับฟังปีนี้กินเจ2569เนี่ยวันที่10ถึง18ตุลาคมใช่ไหมฮะ9วัน9คืนเนาะอ่ะโอเคช่วงนี้ก็เตรียมตุนอาหารตุนผักตุนอะไรไว้ก็ตุนไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ๆมันจะขึ้นราคานะครับทุกฟังเข้าใจได้นะครับไปต่อฮะเบบี้บิวเลือกเป็นคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าต้องการคนที่เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนอย่างน้อยในเวลาปรึกษาก็ไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าเป็นคนที่รู้จักเราดีเราจะกล้าพูดทุกอย่างมากกว่าไม่ต้องเสียเวลาปูพื้นฐานชีวิตกันใหม่ค่ะเอาคนที่แบบคุยกันง่ายๆเข้าใจเลยแบบนี้นะครับคุณเจเลือกเป็นข้อ B ฮะคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะเพราะบางทีเนี่ยคนที่สนิทเรามากๆเนี่ยอาจจะเข้าข้างเราหรือว่าเป็นห่วงเรามากเกินไปค่ะจนทำให้คำแนะนำเนี่ยไม่เป็นกลางก็ได้เนาะเข้าใจได้นะครับอ่ะเห็นไหมล่ะคำตอบจะเลือก A หรือเลือก B เนี่ยไม่มีข้อไหนผิดข้อไหนถูกนะคุณผู้ฟังอยู่ที่ว่าเราจะเลือกข้อไหนแล้วก็เหตุผลของเราคืออะไรนะครับแล้วก็การตีความหมายของแต่ละของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยการตีความการตีความคำถามนะครับก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันนะครับผมนะไปที่พี่หมูกันบ้างดีกว่า พี่หมูบอกว่าสำหรับพี่เนี่ยคงเป็นข้อ A คนที่รู้จักเราดีที่สุดนะฮะแล้วก็เป็นคนที่เราไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ดีที่สุดก่อนในบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่อยากบอกใครและถ้าคนที่รู้เรื่องนี้ดีแต่ถ้าเราไม่ไว้วางใจเนี่ยคนนั้นก็ไม่อยากเล่าครับปรึกษาคนที่คนในครอบครัวก่อนดีกว่าครับก็คือคนที่รู้จักเราดีที่สุดเนาะของพี่หมูเนาะขอบคุณพี่หมูด้วยครับพี่หมูนี่ก็อยู่กับเราทุกวันช่วงนี้สมุทรปราการบอกว่าเมื่อคืนพระประแดงฝนตกชุ่มฉ่ำเลยค่ะเช้านี้อากาศดีมากๆนะฮะไปกันที่คุณกิฟต์นะครับคุณกิฟต์บอกว่านะฮะเลือกเป็นข้อ B ฮะคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก่อนจะปรึกษาอะไรก็ตามกับใครสักคนคนคนนั้นจะต้องรู้จักเราดีที่สุดเนี่ยถึงจะมีความไว้วางใจในการปรึกษาค่ะนะครับขอบคุณคุณกิฟต์ด้วยนะตกลงเลือกเป็น B นะแต่ว่าเอ๊ะแต่อธิบายมาเหมือนคนละอันกันปะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะฮะไปกันที่ทีฟ้าครับสวัสดีคุณทีฟ้าด้วยทีฟ้าบอกว่าเลือกเป็นข้อ A คนที่รู้จักเราดีที่สุดครับเพราะว่าเวลามีเรื่องสำคัญเนี่ยบางครั้งสิ่งที่ต้องการไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจทั้งนิสัยและก็ความรู้สึกและบริบทของเรารู้ว่าอะไรเหมาะกับเราจริงๆและกล้าพูดในสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากได้ยินด้วยคนที่รู้เรื่องอาจให้คำตอบที่ดีที่สุดแต่คนที่รู้จักเราอาจช่วยให้เราเลือกคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับเราได้ค่ะเอ็นก็เข้าใจได้ไหมล่ะนะฮะไปกันที่เมเดย์ต่อคุณเมเดย์นะครับบอกว่าเลือกเป็นข้อ A คนที่รู้จักเราดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยรู้จักทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเรารวมถึงรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนยังไงบางทีเราแค่จะเกริ่นออกมาครึ่งประโยคเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเรื่องจะไปจบที่ตรงไหนบางทีเรามองไม่เห็นเหมือนคนอื่นก็เลยต้องให้คนที่รู้จักเราเนี่ยคอยเตือนสติคอยพูดเพราะว่าเขาจะมีมุมมองที่มองเราต่างจากที่เรามองตัวเองทำให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะนี่ไงคำตอบของเมเดย์นะครับขอบคุณเมเดย์ด้วยฮะไปกันที่ท็อปแท็บกันบ้างท็อปแท็บว่านะครับเลือกเป็นข้อ B ค่ะคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเพราะว่าจะได้มั่นใจว่าจะได้รู้เรื่องนั้นๆเนี่ยจากคนที่รู้เรื่องจริงๆยกตัวอย่างเช่นเวลาจะเลือกซื้อเครื่องสำอางเนี่ยถ้าจะถามเพื่อนที่แต่งหน้าเป็นประจำอาจจะก็จะถามเพื่อนที่แต่งหน้าเป็นประจำมากกว่าค่ะถ้าเลือก A เนี่ยอาจจะได้คำตอบที่ตรงใจแต่อาจจะไม่ใช่ความจริงที่ต้องการอะไรแบบนี้ขอบคุณต้อแต็บด้วยครับคุณบีมคุณพี่บอกว่าเลือกเป็นข้อ A คนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะน่าจะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยควรปลอบควรเตือนหรือว่าควรด่านะฮะบางคนที่รู้เรื่องที่สุดเนี่ยอาจจะให้คำแนะนำได้ดีแต่คนที่รู้จักเราดีเนี่ยจะรู้ว่าคำแนะนำแบบไหนที่เราจะยอมฟังค่ะเอาไหมล่ะเออแต่ละคนมันก็จะแบบเลือกฟังไม่เหมือนคนไม่เหมือนกันอีกนะฮะสำหรับพี่โก้ไทยฟู้ดนั้นเราจะมาแปลของพี่โก้กันพี่โก้บอกว่าเลือกเป็นข้อ B คนที่มีความรู้เรื่องนั้นดีที่สุดแฮะนะว่าความรู้ความชำนาญมีประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นสายอาชีพที่เกี่ยวกับการเงินนักบัญชีการเงินธุรกิจธนาคารสายประกันชีวิตนะฮะวินัสภัยสายสุขภาพต้องเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านการเกษตรก็ต้องเป็นนักทั้งนักวิชาการแล้วก็เป็นต้นแบบผลลัพธ์ในอาชีพนั้นจริงอื่นๆอีกหลากหลายและเราสามารถนำมาใช้เป็นผลสำฤทธิ์จึงเลือก B ขอบคุณครับผมอันนี้คือคำตอบคำตอบพี่โก้คือถ้าเป็นเรื่องที่มันต้องอาศัยความชำนาญการต่างๆใดๆนะก็จะเลือกเป็นข้อ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดอะไรแบบนี้เข้าใจในส่วนของพี่โก้ได้จ้าพี่โก้ไปพักผ่อนได้แล้วก็รอฟังเพลงต่อไปขอบคุณข้อความจากพี่โก้ไทยฟูด้วยนะจ๊ะนะฮะเอาไปต่อที่คุณกระแตครับคุณกระแตบอกว่าคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะเป็นข้อ B เลือกปรึกษาเมื่อเป็นเรื่องเฉพาะทางข้อเท็จจริงหรือว่าปัญหาทางเทคนิคการงานกฎหมายที่ต้องการคำตอบที่ถูกต้องแม่นยำและมีประสบการณ์ตรงในเรื่องนั้นๆเพราะต่อให้คนที่รู้จักคุณดีเนี่ยจะหวังดีกับคุณแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยคำแนะนำอาจจะพลาดหรือว่าแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดได้ค่ะเห็นไหมล่ะกระแตนะได้เลยนะครับขอบคุณกระแตด้วยจ้าไปกันที่คุณนุ๊กต่อฮะอีกสักหนึ่งข้อความคุณนุ๊กบอกว่าเลือกเป็นข้อ A คนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะนะขอเป็นคนที่จะดีที่สุดเพราะว่าเราเนี่ยค่อนข้างเชื่อความคิดตัวเองค่ะนะถ้าเราจะเลือกปรึกษาใครสักคนเนี่ยแปลว่าเราต้องการคนมาช่วยยืนยันความคิดเราค่ะเอ้าเป็นอย่างนั้นไปนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะเลือกในสิ่งที่ตัวเองคิดอยู่ดีค่ะถึงต่อให้ปรึกษาคนที่รู้ดีแต่เราก็คงไม่ฟังหรอกค่ะเราหาคนที่ซัพพอร์ตเราค่ะเห็นไหมคนแบบนี้ก็มี คนฟังเรามีทุกรูปแบบเหรอคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรแล้วเรามีเหตุผลไหนมาซัพพอร์ตคำตอบของเรานะครับหรือว่าการจะตีความคำถามก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเหมือนกันเพราะนี่ถามกลางๆคุณผู้ฟังฮะว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเนี่ยคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรสัญชัยทกบ่าวเช้านี้ครับ
1: สัญชัยทกบ่าว

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ Sunshine Top of the Week นั่นเองอันดับ1คาตานะครับต่อเนื่อง2สัปดาห์ซ้อนครับอันดับ2จำได้ว่าลืมวิลเลียมจักรพรรดิอันดับ3ขึ้นใจอันดับ4นาฬิกาทรายอันดับ5 I've Got You นะฮะก็ยังคงส่งคะแนนส่งการรีเควสต์ได้กันอย่างต่อเนื่องนี่ครับทุกวันแล้วก็ทุกช่วงดีเจแล้ววันอาทิตย์บ่าย 2-5:00 นนะฮะเราจะไปฟังผลประกอบการกันว่า20อันดับเพลงเนี่ยนะฮะที่คุณส่งคะแนนกันตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเพลงไหนจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ Sunshine Top 20กับ DJ พริกไทยอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาครับเตรียมตัวมาอร่อยที่สุดกับงานอร่อยเอาเรื่องนะฮะรวมของเด็ดของดังเมนูอร่อยมาชิมกันแบบจัดเต็มเลยนะครับไม่จะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินนะจากฉันง่วงมากหมูกรอบนะฮะลูกชิ้นในปิงนะครับช้อยฉายหอมหมกย่างนะฮะมาเรียมไก่ฉีกนะฮะติ่มชงติ่มชำชื่ออะไรติ่มซงติ่มซำหรอเขตทรเขตนะปุยช่ายกิมเฮงซอนัดขนมต้มเจ้าเด็ดนะฮะมัทุรสทองม้วนแก้มใสเปาจีนี่อร่อยคุณผู้ฟังแฮปปี้บานาน่านะฮะขนมเปี๊ยะฟินฟินผมชอบกินชาไทยบ้านเค้กแซ่บนะฮะสับปะรดปั่นพริกเกลือแล้วก็เมนูอร่อยที่ขนทับมากันอีกเพียบเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ถึง13ตุลาคมนี้คุณผู้ฟังพบกันได้เลยนะครับที่ชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชากับงานนี้ฮะอร่อยเอาเรื่องนะครับ
0: Good Life Good Music Number 5

ช้เวลาอยู่ในชาร์ตกับเรามา6สัปดาห์แล้วด้วยนะครับเบคผลิตโชค I've got you ครับขยับขึ้นมาจากอันดับที่7นะฮะมาอยู่ในอันดับที่5อยู่ใน Top 5ของเราเรียบร้อยนะครับเพลงนี้เนี่ยวันก่อนมีโอกาสเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนเปิดเพลงนี้ทุกวันใช่มั้ยฮะแต่ก็ได้ยินเปิดแล้วก็จะได้ยินในหูเราก็รู้สึกคุ้นเคยแต่พอเราไปได้ยินข้างนอกกับคุณผู้ฟังมันรู้สึกเฮ้ยทำไมเพลงนี้มันเพราะจังเลยมันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนทฤษฎีของการได้ยินเพลงบางเพลงที่ต่อให้เราคุ้นหูเปิดเองทุกวันเนี่ยแต่ไปได้ยินคนอื่นเปิดข้างนอกเนี่ยมันเป็นทฤษฎีนะความฟินมันจะแตกต่างกันเหมือนเวลาเราฟังวิทยุแบบนี้คุณผู้ฟังถ้าเราเปิดฟังเองโอเคมันก็เพราะดีมันก็เพราะแล้วก็เปิดได้อย่างใจเราได้ฟังไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่เวลาเราไปได้ยินจากวิทยุหรือว่าได้ยินในสถานที่ที่อื่นในห้างหรือว่าเดินตลาดอะไรเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกว่ามันฟินยังไงเพลงนี้มันเพราะจังเลยมันรู้สึกว่ามันเพราะกว่าหลายเท่านะมันเหมือนกับเป็นอรรถรสในการได้ยินเพลงจากวิทยุอะไรแบบนี้เลยนะพี่เพิ่งไปได้ยินเพลงนี้มาวันก่อนไปเดินแถวๆไหนสักที่นี่แหละนะฮะแล้วก็ไปเดินตลาดนี่แหละไปตัดผมมาแล้วก็ได้ยินเขาเปิดนะฮะรู้สึกเฮ้ยนี่คือเพลง I Have Got You เป็นผลิตโชคนี่นะเพราะจังเลยแต่เปิดเองทุกวันนะยังรู้สึกแบบไม่เพราะเท่ากับไปได้ยินข้างนอกอะไรอย่างรู้ฟังอ่ะว่าแล้วก็มาเข้าท็อปิกของเราดีกว่านะว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเดี๋ยวคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรเอาสักหนึ่งข้อความสำหรับเบรกนี้ก็แล้วกั

รู้เรื่องรอบตัวเรื่องครอบครัวของเราดีแต่ถ้าเป็นเรื่องงานก็จะปรึกษาผู้ที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะเพราะจะได้ทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนำไปใช้ได้ทันทีค่ะแบบนี้อ่ะโอเคขอบคุณข้อความจากพี่กุ้งแห้งด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าถ้ามีเวลาเราจะมาอ่านข้อความกันต่อนะยับท็อปิกกันหน่อยว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรนะครับ Good life good music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com 5 4 3

0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
2: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการ Star โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

Podcast ไว้ตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงแล้วนะครับจัดให้ฟังเรียบร้อยขอบคุณข้อความตอบกลับด้วยนี่ฮะส่วนตอนนี้9โมงเช้ากับ53นาทีเรามาเคลียร์ข้อความในชั่วโมงนี้กันหน่อยครับฟังว่าเรื่องของความไว้วางใจครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้ว

ก็มีคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรนะครับข้อความจากพี่ตุ๊กบอกว่าเลือก B ค่ะคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดนะฮะแต่ละเรื่องเนี่ยจะเลือกปรึกษาคนที่รู้เข้าใจดีกว่าค่ะบางเรื่องเนี่ยถึงแม้เขาจะรู้จักเราแต่อาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องราวนั้นๆปรึกษาไปปวดหัวหนักกว่าเดิมค่ะเลยเลือกที่จะปรึกษาคนที่มีความรู้ดีกว่าค่ะแบบนี้อ่ะขอบคุณข้อความจากพี่ตุ๊กด้วยนะครับนะรักษาสุขภาพด้วยนะทางเด่นชัยนะครับก็มีฝนบ้างหนาวบ้างร้อนบ้างนะครับอยู่ที่อารมณ์ของคน เป็นแบบนี้บีเบ้ครับสวัสดีฮะบีเบ้บอกว่าเลือกปรึกษาคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะเลือกเป็นข้อ A เนาะนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเล่าเรื่องนั้นเนี่ยให้ฟังใหม่ได้ค่ะและคนที่รู้จักเราเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเขาจะเข้าใจเราว่าทำไมเราต้องตัดสินใจแบบนั้นแบบนี้ไปแต่คนที่รู้เรื่องนั้นดีสุดเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจเราเลยก็ได้ค่ะก็เป็นแบบเอาคนที่เข้าใจเราก่อนเนาะคุณดรีมสุทธิดาครับนะฮะบอกว่าตอบยากเลยค่ะนะแล้วแต่สถานการณ์หรือว่าเรื่องที่อยากจะปรึกษาฮะแต่ถ้าอยากให้เลือกจริงๆเนี่ยก็จะเลือกคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นแล้วหากเรามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยเนี่ยเขาน่าจะสามารถตอบได้ชัดเจนและอยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าคนที่รู้จักเราอันนั้นเนี่ยอาจจะเอ็นเอียงเข้าข้างเรานิดนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอาความเป็นกลางเอาความจริงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเข้าใจได้ขอบคุณคุณดรีมด้วยนะครับคุณเนยนะฮะคุณเนยบอกว่าตอบเป็นข้อ A คนที่รู้จักเราดีที่สุดฮะเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญเราไว้ใจคนนี้ที่สุดเขาน่าจะไม่พูดต่อเอาอย่างนี้เอากลัวความลับจะรั่วไหลนะฮะเข้าใจได้กับคุณเนยนะฮะและนะฮะเอ็มดิษยาครับคุณเอ็มดิษยานั้นนะฮะก็บอกว่าปรึกษาคนที่รู้นั้นรู้เรื่องนั้นดีสุดเขาจะให้คำแนะนำได้ดีและตรงจุดค่ะว่าอย่างนี้นะครับผมอุมมี่ล่ะครับทางด้านของอุมมี่นั้นก็จะบอกว่าเลือกเป็นข้อ B ฮะคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่นะฮะขี้เกียจจะอธิบายอะไรเยอะถ้าปรึกษาคนที่รู้เรื่องนั้นดีเนี่ยเขาน่าจะมีคำแนะนำดีๆให้เราได้บ้างค่ะเพราะจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะเขารู้เรื่องก็ปรึกษาคนที่รู้เรื่องแบบนี้เข้าใจได้จ้ะทางด้านของหนูนุ่นนั้นนะครับหนูนุ่นบอกว่านะครับขอปรึกษาคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะเพราะว่าคิดว่าคนที่รู้จักเราดีเนี่ยน่าจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไงมีปัญหาคนทำแบบไหนและเราน่าจะวางใจที่เขาไม่เอาเรื่องเราไปพูดต่อเพราะว่าคนที่เราที่รู้จักเราดีส่วนใหญ่เนี่ยต้องเป็นคนที่สนิทเรานะรู้เรื่องของเราแทบทุกเรื่องน่าจะเป็นคนที่ปรึกษาแล้วได้อะไรหลายอย่างค่ะเอาที่เราไว้ใจเนาะแบบนี้เนาะขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันต่อนะคุณผู้ฟังนะฮะว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดและ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไร

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Life, good music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Moveเร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: Sunshine Talk About

ะครับเพลงนี้แค่หายไปนะฮะเพลงใหม่ที่คุณแนะนำกันเข้ามานะครับส่วนก่อนหน้านั้น Freehand เมื่อถูกคนพบนะครับ Finally She Found นะครับส่วนตอนนี้10โมงเช้า18นาทีฮะกลับมาสเตจูนกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายสัญชัยทอล์คเบาของเรานะครับท็อปิกวันนี้ว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครเพราะอะไรนะครับวันนี้เราเล่าถึงเรื่องของอาชีพนะครับที่คนทั่วโลกเนี่ยให้ความไว้วางใจมากที่สุดนะมี3อาชีพด้วยกันก็คืออันดับ3อาชีพครูอันดับ2นะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็อันดับ1เนี่ยเป็นอาชีพแพทย์นะฮะเหมือนกันกับคนไทยเลยคนไทยก็เลือกที่จะไว้ใจ3อาชีพนี้มากที่สุดเหมือนกันนะครับก็คืออันดับ3คุณครูอันดับ2นักวิทยาศาสตร์แล้วก็อันดับ1ก็คือแพทย์นั่นเองเห็นมั้ยเราก็เรียกว่าเหมือนกับทั่วโลกปกติเนาะไม่ใช่ว่าเห็นคนไทยไหว้นู่นไหว้นี่หมูเก่งอะไรเก่งจะไม่เชื่อหมอเชื่อนักวิทยาศาสตร์เชื่อจ้าเชื่อเยอะที่สุดในโลกด้วยจะบอกให้ ไม่ธรรมดานะครับก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของท็อปิกที่เราถามคุณผู้ฟังในวันนี้แหละนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อความกันนะคุณผู้ฟังเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาครับที่ออกแบบให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนส์นะครับเริ่มต้นที่ 1.39 ล้านบาทเท่านั้นนะฮะห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มนะครับขนาดเริ่มต้นที่31.5 ถึง 65 ตารางเมตรครับอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ถึงเวลา Unlock Your Sense กันแล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลย1720หรือที่ www.suphalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันชั่วโมงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับคุณไลล่าฮะชอบเวอร์ชันของชอบคาตาเวอร์ชันของนูนิวกับตะอู่ใช่ไหมฮะซึ่งสามารถร้องได้ว่างี้นะฮะอยากฟังใครร้องได้อยากฟังนะฮะอ่ะคุณไลล่าบอกว่าเลือกเป็นข้อ A ฮะคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะเพราะเวลามีเรื่องสำคัญหรือว่ามีเรื่องหนักๆในใจเนี่ยรู้สึกว่าการได้คุยกับคนที่รู้จักเราดีเนี่ยทำให้เราเนี่ยสบายใจที่จะเล่าทุกอย่างออกมาโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตัดสินเรายังไงฮะคนที่เราปรึกษาเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องนั้นดีที่สุดหรือไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องที่สุดให้เราแต่เขาน่าจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนรู้ว่าใช้คำพูดแบบไหนที่เรารับไหวเอาจริงเวลามีเรื่องที่ต้องการปรึกษาใครลึกๆเนี่ยไม่ได้อยากได้คำตอบอะไรมากมายหรอกค่ะแต่แค่ต้องการใครสักคนที่เราไว้ใจสามารถระบายสามารถพูดทุกอย่างได้อย่างสบายใจแค่นี้เลยค่ะเห็นไหมล่ะคุณไลล่าก็บอกว่าเอาเป็นคนที่รู้จักเราดีที่สุดจะได้แบบสบายใจนะคุณผู้ฟังนะเข้าใจได้นะครับผมอ่ะไปต่อนะครับคุณไลล่าเรียบร้อยนะครับคุณเหมียวพิมพ์ราวินบอกว่าขอเลือกคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็กล้าปรึกษาได้แบบหมดทุกอย่างคนที่เราคนที่รู้จักเราดีเนี่ยจะรู้นิสัยเราถ้ามีเรื่องกังวลคนที่รู้จักเราดีเนี่ยก็จะช่วยให้ข้อคิดในอีกมุมที่เราไม่คิดซึ่งมันดีต่อเราที่แต่ก่อนเนี่ยเก็บความลับอยู่ด้วยค่ะเอาเรื่องของความลับก่อนแบบนี้นะครับได้เลยขอบคุณมากเลยของคุณเหมียวนะครับส่วนเพลงของมิโคมิสเตอร์แซกแมนนั้นนะครับผม Secret Love นะแปะบ้งไว้ก่อนจ้ะนะครับผมวันนี้คิวแน่นมากครับเพราะว่ามีทั้งเพลงใหม่แนะนำเพลงแทรกคิวเพลงอะไรเด็ดต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยสนุกสนานวันนี้ก็เลยคิวเต็มนะสำหรับพี่น้ำฝนนั้นนะครับผมก็บอกว่าจะปรึกษาอะไรใครเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่ต้องมีข้อมูลเนี่ยความถูกต้องรองรับก็ต้องปรึกษาคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเช่นเรื่องกฎหมายเรามีเพื่อนเป็นทนายก็ปรึกษานางไปค่ะเป๊ะสุดแต่ถ้าเป็นเรื่องสเปเฮระนะก็ปรึกษาคนที่รู้จักเราดีที่สุดเนี่ยเช่นอยากได้ลิปสติกสักแท่งอันดับแรกเนี่ยปรึกษาตัวเองก่อนค่ะ ปรึกษาตัวเองก่อนนะแล้วค่อยขยับไปคุยกับลูกกับสามีซึ่งคนสุดท้ายจะได้คำตอบว่ามีตังก็ซื้อไม่มีประโยชน์ใดๆก็ถามว่าไม่คุยกับเพื่อนเหรออ๋อเพื่อนไม่ครบค่ะพี่น้ำฝนเพื่อนเราคือใครคะเพื่อนเราคือ Open Chat มนุษย์เหล่านั้นมนุษย์ต่างๆที่อยู่ใน Open Chat ล้วนแล้วแต่ซัพพอร์ตเราทั้งสิ้น ไม่มีการขัดอะไรกันทั้งสิ้นอะไรที่สามารถซัพพอร์ตก็ได้เป็นซัพพอร์ตนะใน Open Chat นั้นใดๆนะฮะอย่างเช่นซื้อสมมติเช่นทำยังไงดีเช่นสมมติว่าขับรถไปแล้วก็ไม่มีที่จอดรถคำตอบคือที่บ้านโอ้ที่บ้านไม่มีที่จอดรถเลยค่ะอย่างเงี้ยคำตอบที่ได้จากคนในนั้นคืออะไรบอกให้ซื้อบ้านใหม่ที่มันมีที่จอดรถกว้างๆจะเป็นอย่างนี้คำตอบจะเป็นอย่างนี้คนใน Open Chat จะเป็นอย่างนี้
อะไรปะนึกออกปะจะเป็นแบบนั้นสมมุติว่าโทรศัพท์มือถือเช่นอะไรล่ะเหมือนกับว่าโทรศัพท์คืออะไรก็ตามที่ซื้อใหม่ได้อ่ะคนในนั้นจะให้คำปรึกษาแบบนี้นะครับผมเน้นเป็นเรื่องของการใช้เงินแก้ปัญหาopen chat นะครับเป็นเพื่อนแท้แล้วก็คนที่ชมเราว่าสวยอะเราจะให้เป็นเพื่อนสนิทนะครับผมแบบนี้นะครับผมขอบคุณพี่น้ำฝนด้วยครับไปต่อที่วาสินีแนนนะครับผมนะฮะวาสินีบอกว่าเลือกเป็นข้อ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดครับเพราะคนที่รู้จักเราเนี่ยอาจจะเข้าใจตัวตนความคิดและนิสัยของเราได้ดีแต่คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเนี่ยจะช่วยให้คำปรึกษาโดยอิงจากข้อเท็จจริงและประสบการณ์ตรงทำให้เรามองเห็นปัญหาได้รอบด้านมากขึ้นแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกหรือว่าการตัดสินใจส่วนตัวอาจจะเป็น A เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่รู้จักเราดีสุดเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่เราไม่ได้พูดออกมาด้วยค่ะสรุปก็คือถ้าเลือกได้ฉันอยากได้คนที่เป็นทั้ง A และ B รู้จักเราแล้วก็รู้เรื่องนั้นด้วยแล้วแต่บริบทของคำถามและอะไรอย่างนี้แล้วก็รีเควสเพลงให้คะแนนมาโอเคได้ไปเรียบร้อยลงคะแนนให้แล้วเรียบร้อยนะส่วนก็แล้วแต่อยากได้ A แล้วก็ B รวบตึงนะครับผมเนี่ยคนคนนั้นคือใครฮะคนคนนั้นคือต้องแบบหาดีๆนะครับผมนะเพราะเพื่อนเราก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมยากหน่อยนะครับผมไปกันที่น้องโบกันบ้างน้องโบรีเควสของเป็กผลิตโชคมาเปิดไปแล้วเนาะชั่วโมงที่แล้วนะครับนะครับผมน้องโบบอกว่าเลือกคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะจริงๆเนี่ยเราก็ตัดสินใจไปบ้างแล้วแต่ก็อยากจะขอแรงสนับสนุนจากใครสักคนที่เราไว้ใจอีกทีเพื่อเพิ่มความมั่นใจก็คือคนนั้นต้องซัพพอร์ตคำตอบของเราด้วยนะ เพื่อนเราแหละopen chat พี่แบงค์แนะนำคนใน open chat แนะนำไม่สนลูกใครไม่สนอะไรไม่สนครับตอบสนเน้นสนซัพพอร์ตอะไรอย่างงี้นะครับผมพี่สุบีไมเลิฟบอกว่านะขอตอบว่าข้อ A ค่ะเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะให้คำปรึกษาได้ดีก็คือคนที่รู้จักเราดีเนาะนะครับผมนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจเราที่สุดแก้ปัญหาได้ถูกจุดรู้จักที่ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเราประมาณนี้ค่ะนะครับผมนะได้เลยพี่สุนะขอบคุณข้อความจากพี่สุด้วยจ้ะนะสำหรับไก่ลัคกี้นั้นต้องแยกประเภทเรื่องค่ะไก่ว่าไก่บอกว่าก็ต้องถ้าเลือกส่วนตัวเลือกเป็น A ฮะแต่ถ้าเรื่องงานหรือว่าเรื่องเฉพาะเจาะจงต้องเลือก B ค่ะว่างี้นะครับก็เอาตามความถนัดไปแล้วเรามีหรือเปล่าเรามีทั้ง A ทั้ง B ใช่ไหมหรือว่าไม่มีใครเลยเรามีเพื่อนใช่ไหมไก่ประเด็นคือเรามีให้คนให้ปรึกษาใช่ไหมฮะมีการแยกประเด็นนะครับไปกันที่คุณเป็ดสุเทพนะฮะเป็ดสุเทพขอบคุณของขวัญด้วยนะเป็ดบอกว่าขอเลือกเป็นข้อ A ครับนะฮะคนที่รู้จักเราดีที่สุดเพราะว่าส่วนมากเนี่ยชอบปรึกษากับแม่แล้วก็เพื่อนสนิทฮะคุยได้ทุกเรื่องแล้วก็สบายใจดีครับคนที่สนิทเราเนาะนะครับเป็ดสุเทพก็เลือกแบบนี้เป็ดสุเทพไม่ปรึกษาแฟนเลยไม่มีไม่ปรึกษาเมียเลยหรือยังไงสักนิดสักหน่อยนะฮะคุณฟ้าครับคุณฟ้าเลือกเป็นเลือกคนที่รู้จักเราดีที่สุดครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่สามารถบอกให้คนที่ไม่สนิทรู้ได้เลยเลือกคนที่รู้จักเราค่ะเพราะเป็นคนที่เราต้องสนิทด้วยในระดับหนึ่งด้วยนะแบบนี้นะครับผมคุณวรรณธนีนะครับนะฮะก็เลือกเป็นข้อ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดฮะเพราะอะไรเหตุผลก็คือการแก้ปัญหาที่ตรงจุดต้องใช้ความรู้ไม่ใช่แค่ความสนิทสนมเราสามารถไปหาความสบายใจจากคนสนิททีหลังได้ค่ะแต่ในขั้นตอนระหว่างการวางแผนและการตัดใจเราต้องการสมองและประสบการณ์ของคนที่รู้จริงในเรื่องนั้นที่สุดค่ะเพราะคนที่รู้จักเราอาจจะไม่ได้มีสมองเลยหรือยังไง นี่ชอบจังเลยนะครับผมขอบคุณคุณวรรณธนีด้วยจ้าเอาสมองก่อนเนาะนะครับผมสมองนำ และไปกันที่คุณหนึ่งฮะคุณหนึ่งบอกว่ายังไงคุณหนึ่งบอกว่านะครับผมถ้ามีเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยก็ต้องดูก่อนค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องเลือกปรึกษาคนที่รู้จักเราดีสุดค่ะเพราะและไปกันที่คุณหนึ่งฮะคุณหนึ่งบอกว่ายังไงคุณหนึ่งบอกว่านะครับผมถ้ามีเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยก็ต้องดูก่อนค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องเลือกปรึกษาคนที่รู้จักเราดีสุดค่ะเพราะและไปกันที่คุณหนึ่งฮะคุณหนึ่งบอกว่ายังไงคุณหนึ่งบอกว่านะครับผมถ้ามีเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ยก็ต้องดูก่อนค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต้องเลือกปรึกษาคนที่รู้จักเราดีสุดค่ะเพราะบางทีแบบนี้ก็มีการแยกประเด็นมาแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังไอโฟนใคร
อัปเดตมาแล้วรู้สึกว่าปุ่มโฮมมันเล็กไปบ้างแล้วมันชอบไปโดนแล้วมันก็ไม่ไปไหนสักทีเนี่ยมันมีปัญหากับปุ่มโฮมแล้วเนี่ยทำไมเป็นเรื่อง iPhone ได้ล่ะอะไปกันที่นะครับอีกสักหนึ่งข้อความไหมนะครับอีกสักหนึ่งข้อความจากน้องแอลก็แล้วกันน้องแอลนะครับบอกว่านะฮะปรึกษาคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เรารู้จักดีที่คนที่รู้จักเราดีที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญในเรื่องที่

ต้องการจะปรึกษาเท่าที่ควรเพื่อได้มุมมองใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยค่ะอย่างนี้ของน้องแอลนะครับพี่น้ำฝนบอกว่าอะไรนะพี่น้ำฝนตะกี้เราคุยกันเรื่องของการปรึกษาใช่ไหมนะลูกยังดึงมือไว้เลยค่ะสำหรับบางเรื่องใช่ไหมพี่น้ำฝนบอกว่าสำหรับบางเรื่องเวลาปรึกษาลูกยังดึงมือไว้เลยค่ะแต่ว่าคนในโอเพนแชทนั้นสปอร์ต support ค่ะโอเพนแชทคือสปอร์ตค่ะไปเลย ดีไว้ก่อนนะโอเพนแชทอีกแบบหนึ่งนะครับผมขอบคุณทุกข้อความในเบรกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาเคลียร์กันต่อในเบรกสุดท้ายนะฮะว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจครับถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่างคนที่รู้จักคุณดีที่สุดนะข้อ A และ B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดนะฮะคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรส่วนเพลงนะครับ Thank you ของแจ็คสันหวังเนี่ยคุณแม็กซ์นะครับแบงค์เปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงรู้สึกว่าชั่วโมงแรกไม่ชั่วโมงแรกก็ชั่วโมงที่2นี่แหละแจ็คสันหวังเปิดไปแล้วเด้อผู้บ่าวเด้อแหน่ไม่ได้ฟังละสิไปไหนมานะครับผมเปิดไปแล้วจ้ะเอาไว้เดี๋ยวแปะวงไว้ชั่วโมงนี้ค่อยว่ากันนะรู้สึกว่าชั่วโมงแรกไม่ชั่วโมงแรกก็ชั่วโมงที่2นี่แหละแจ็คสันหวังเปิดไปแล้วเด้อผู้บ่าวเด้อแหน่ไม่ได้ฟังละสิไปไหนมานะครับผมเปิดไปแล้วจ้ะเอาไว้เดี๋ยวแปะวงไว้ชั่วโมงนี้ค่อยว่ากันนะSunshine, talk about. รู้สึกว่าชั่วโมงแรกไม่ชั่วโมงแรกก็ชั่วโมงที่2นี่แหละแจ็คสันหวังเปิดไปแล้วเด้อผู้บ่าวเด้อแหน่ไม่ได้ฟังละสิไปไหนมานะครับผมเปิดไปแล้วจ้ะเอาไว้เดี๋ยวแปะวงไว้ชั่วโมงนี้ค่อยว่ากันนะSunshine, talk aboutแจ็คสันหวังเปิดไปแล้วเด้อผู้บ่าวเด้อแหน่ไม่ได้ฟังละสิไปไหนมานะครับผมเปิดไปแล้วจ้ะเอาไว้เดี๋ยวแปะวงไว้ชั่วโมงนี้ค่อยว่ากันนะSunshine, talk about. แจ็คสันหวังเปิดไปแล้วเด้อผู้บ่าวเด้อแหน่ไม่ได้ฟังละสิไปไหนมานะครับผมเปิดไปแล้วจ้ะเอาไว้เดี๋ยวแปะวงไว้ชั่วโมงนี้ค่อยว่ากันนะ Sunshine.

ลิปตาแล้วก็เพอร์พีสนะครับขออนุญาตรักรวมถึงก่อนนั้นสับสนวุ่นวายบันแอนด์ดอฟไปจนกับสครับด้วยเนี่ยอ่ะสองเพลงสนุกสนุกกันไปนะ10โมงเช้า40นาทีได้เวลามาเคลียร์ข้อความกันแล้วแหละสำหรับเบรกสุดท้ายของเรานะครับว่าด้วยเรื่องของความไว้วางใจฮะถ้าคุณมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษาใครสักคนระหว่าง A คนที่รู้จักคุณดีที่สุดแล้วก็ B คนที่รู้เรื่องคุณดีที่สุดไม่ใช่สิคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดคุณจะเลือกปรึกษาใครและเพราะอะไรนะครับแต่ว่าคุณฟังอย่าลืมนะกำลังจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะครับห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาร่วมกับซันชัยเรดิโอครับเตรียมพบกับกิจกรรมซันชัยเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปุกกี้ปาร์ตี้ไนท์นะครับ Eat Sing Move ฮะติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้แล้วก็ขอบคุณกิจกรรมดีๆจากห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาครับติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะครับหมายเลข0383286600หรือ0863260257แล้วก็ LINE ID ที่ @Pacific Park Hotel ได้เลยนะครับไปดูข้อความกันนะฮะเบรกสุดท้ายแล้วนะฮะหนูนู่นู่นิวเอาใหม่สินู่หนูนู่นิวเออนะครับบอกว่าเลือกทั้ง2ค่ะให้เลือกทั้ง2นี้ไปเป็นนางงามจักรวาล นี่ตกรอบนะไม่ได้มงนะเพราะว่าคำถามให้เลือกต้องเลือกนะลูกนะฮะเราต้องเลือกแล้วก็ยืนหยัดในคำตอบของเราแล้วก็บอกเหตุผลว่าเหตุผลคืออะไรอ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่านฮะเลือกทั้ง2ค่ะเพราะต้องดูบริบทก่อนว่าเรื่องที่เรากำลังจะปรึกษาเป็นเรื่องอะไรถ้าเรื่องส่วนตัวเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกเนี่ยเราน่าจะเลือก A คนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะเพราะเขาเนี่ยรู้จักนิสัยเรารู้วิธีคิดของเราแล้วก็น่าจะเข้าใจว่าอะไรเหมาะกับเรามากที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้นี่ก็คงเรื่องเป็นอะไรข้อ B ค่ะคนที่รู้เรื่องนั้นดีสุดค่ะเพราะเราจะได้รับคะแนนที่ตรงกับปัญหาค่ะนะครับขอบคุณนู่นนิวด้วยนะครับนะฮะดีนะที่เราเป็นเด็กท็อปภาษาไทยแล้วก็ฝันผันวรรณยุกต์เป๊ะนะสำหรับชื่อดีนะครับคุณแก้มสวัสดีครับนครศรีธรรมราชอากาศเป็นอย่างไรเป็นปืออากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมทางด้านของคุณแก้มนั้นก็บอกว่าเลือกเป็นข้อ A คนที่รู้จักเราดีที่สุดเพราะว่าเรื่องสำคัญบางเรื่องเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่คำตอบที่ถูกต้องที่สุดแต่ต้องการคนที่เข้าใจเราด้วยว่าเราคิดอะไรรู้สึกยังไงและรู้ว่าอะไรเหมาะกับเราจริงๆบางทีคนที่รู้จักเราดีอาจจะช่วยให้เราเนี่ยมองเห็นคำตอบที่ตัวเองมองข้ามไปค่ะพันนี่นะคนนครศรีธรรมราชเป็นคำตอบนะได้เลยน่ารักมากครับคุณสิริวรรณาคุณสิริวรรณาบอกว่าเลือกเป็นข้อบีคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะเพราะว่าการความเก่งแล้วก็ความเชี่ยวชาญของเขาเนี่ยจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เราได้การได้ยินทางออกจากคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวในเรื่องนั้นมาแล้วจะช่วยลดความเครียดแล้วก็ลดความกังวลของเราได้อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะก็คือคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดนั่นเองนะจ๊ะคุณโกโม่ครับคุณโกโม่บอกว่าเลือกเป็น A คนที่รู้จักเราดีที่สุดครับเหตุผลคือความสบายใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเวลาเรามีปัญหาความรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยอาจจะหาอ่านหรือว่าค้นคว้าที่หลังได้จ้ะแต่คน

ี่เอ๋นะฮะพี่เอ๋สุกัญญาวิบุญกูลนั้นบอกว่าเลือกเป็นข้อเอคนที่รู้จักเราดีที่สุดฮะคนคนนั้นก็คือเพื่อนสนิทก็คือยายคนที่ชื่อเป็นสัตว์ทะเลที่คนชอบกินพวกก้ามกามแชบวยคนนั้นแหละค่ะน่าจะชื่ออะไรคนนี้ชื่อนี้หรือเปล่าชื่อหมึกหรือเปล่าอ๋อชื่อกุ้งนะด้วยความที่ถึงนางจะเป็นน้องมาทำงานหลังเรา2ปีแต่เราก็รู้จักกันมา31ปีแล้วอุ้ยและถึงตอนนี้นางจะมีครอบครัวสามีและลูกของนางก็นางก็ญาตินางน่ารักนะนางก็น่ารักเอื้อเฟื้อเอ็นดูเราตลอดจะไปไหนหนีบคุณป้าคนนี้ไปด้วยเสมอจะกินอะไรโทรเรียกโทรตามตลอดอะไรแบบนี้พอถึงเวลาที่มีเรื่องสำคัญที่ต้องปรึกษานางคือเพื่อนคือน้องคือคนสนิทเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวที่ต้องไปหาไปปรึกษาไปคุยไปหาเหตุและผลที่เอาเรื่องนี้มาปรึกษาขอบคุณที่มีเพื่อนคนนี้เข้ามาในชีวิตเลยแหละและที่สำคัญเนี่ยเลือกนางเพราะว่าอันที่จริงเราก็มีเพื่อนหลายคนนะแต่ความลับไม่มีในโลกคุยกับเพื่อนบางคนในเรื่องของเขาลับมากลับฉอหอลับที่สุดแต่เรื่องของเราที่ไปคุยบางทีไม่มีสาระไม่ได้พัดพิงไม่ได้มีประเด็นกลับใครดันเหมือนไปเหยียบตาปลาคนที่ไอ้คุณเพื่อนมันพูดให้ฟังบ้างอะไรบ้างแต่ไปสิทธิ์ใครฉันพูดเอ้าอย่างสูงเลยต้องคัดสรรคัดเลือกแล้วก็ที่สุดและที่สุดสุดท้ายก็คือน้องคนนี้แหละค่ะเพื่อนสนิทเดียวที่เราไว้ใจที่สุดในโลกเลยเด้อก็คือเลือกคนที่รู้จักเราดีที่สุดไว้ก่อนนะพี่เอ๋นะครับคำพูดมากมายสุดท้ายก็คือเลือกข้อเอท่านพันนี่นะครับขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะฮะไปกันที่ของดิวบ้างของดิวนะครับผม ดิวเลือกเป็นข้อบีคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดเช่นเจอบ้านมีรอยร้าวหรือบ้านมีรอยเกิดเสียงดังต้องถามเพื่อนในกลุ่มวิศวะที่เป็นโยธาเราจะได้ข้อมูลที่ตรงประเด็นแล้วก็ครบถ้วนที่สุดมีผลเสียดีอย่างไรป้องกันแบบไหนคือครบเลยครับเพราะเราแทบไม่มีความรู้ด้านนี้เลยครับเอาเราก็รู้ไปทางเรื่องของซักผ้าถ้าเกิดจะซักผ้าตากผ้าอะไรยังไงถามใครถามดิวคุณผู้ฟังลมฟ้าอากาศหรือเรื่องของวันตากผ้าแต่ถ้าเกิดถามว่าบ้านมีรอยร้าวฝ้ามีเสียงดังอะไรถามเพื่อนดิวเพื่อนที่เรียนวิศวะโยธาแบบนี้นะครับผมขอบคุณดิวด้วยจ้านะครับและพี่เชอรี่ก็คือของพี่เลือกข้อ A ค่ะคนที่รู้จักพี่ดีสุดเท่านั้นกับที่พี่จะปรึกษาเพราะจะเข้าใจพี่และพี่ก็จะเอาคำแนะนำนั้นมาคิดพิจารณาร่วมตัดสินใจค่ะคนที่รู้จักพี่เชอรี่ก็คือพวกเราเองนะครับคนใน Open Chat เช่นโทรศัพท์นะครับผมเชอรี่พี่เชอรี่โทรศัพท์ก็คือเมมเต็มนะครับผมทำยังไงเมมเต็มทำไงเราไม่ลบรูปนะเราไม่อะไรเราบอกว่าพี่เชอรี่ซื้อใหม่จ้ะซื้อใหม่เลยอย่างนี้เนี่ยเป็นแบบนี้พวกเราแค่เป็นแบบนี้คนที่รู้จักพี่เชอรี่นะครับผม และพี่พาดวันนี้พี่พาดโฟนอินทุกคนเดี๋ยวค่อยอ่านพี่พาดนะเราไปที่น้องนุ้ยก่อนน้องนุ้ยนะครับผมบอกว่านะครับผมเลือกคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะมันจะเป็นการอธิบายด้วยภาษาเดียวกันศีลเสมอกันนั่นเองค่ะนะคือเขาจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรหากเป็นเรื่องที่เขารู้ว่าเราพูดไปยายนุ้ยก็ไม่ฟังหรอกนะเขาก็จะได้มีวิธีการอธิบายด้วยภาษาที่เรายอมฟังได้ค่ะน้องนุ้ยก็ต้องฟังคนที่อยู่ในโอเพนแชทเช่นเดียวกันนะฮะและสำหรับทางด้านของน้องเพชรนั้นขออนุญาตย้อนไปข้างบนนะครับเพราะว่าเมาส์ยาวมากอะไรตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวก่อนปึงอยู่ไหนแล้วล่ะอยู่นี่ก็คือเลือกเป็น B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะขึ้นชื่อว่าปรึกษาก็คือต้องเอาประโยชน์และจริงจังค่ะขอคนรู้จริงมีประสบการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญจริงส่วนคนที่รู้จักเราดีที่สุดมักเป็นครอบครัวคนสนิทเป็นเพื่อนรักเป็นพี่เป็นน้องในชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นปรึกษาจริงจังไม่ได้ค่ะ เพราะไม่ไร้สาระไปด้วยกันก็อวยกันเกินค่ะเอาไว้อวยยศเราพอค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรึกษาผู้รู้ค่ะจะได้เรื่องจริงกว่านะฮะกลัวคำตอบจากคนที่รู้จักเราดีที่สุดค่ะไม่ปรึกค่ะไม่ปรึกไม่สาค่ะเพราะวันอวยกันเหมือนใช้เงินจ้างพูดอะไรก็ดีจ้าดีแล้วเพชรเก่งมากถูกแล้วใช่ๆทำเลยพี่สู่พี่แก้มน้องแอลเลยค่ะแต่ละกอดอุ่นดีที่มีจูนมีสิริมีพี่เก๋มาตำหนิบ้างส่วนพี่ปลาพี่หมูพี่ฝนพี่นุ้ยพี่จักเอาไว้เป็นปูชนียบุคคลผู้ทรงคุณค่าในชีวิตเอาไว้พิงเวลาพลาดฮะซึ่งก็พลาดยากซะด้วยเวลาพลาดพี่พลาดฝนอินทุกคนนะครับพี่พลาดบอกว่าอ่ะก่อนพี่พลาดเราพี่พลาดแล้วเราค่อยไปต้นน้ำนะคุณผู้ฟังพี่พลาดบอกว่ายังไงพี่พัดเลือกใครพี่พัดว่าพี่พัดของพี่เลือกเพื่อข้อบีคนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยจะปรึกษาใครสักคนแปลว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราหาทางออกไม่ได้จริงๆพี่พัดเสียงแหบมากวันนี้แล้วเวลาที่เราเลือกขอคำปรึกษาด้วยคือคนที่พี่พัดเหนื่อยๆวันนี้เรารู้จักเขาระดับหนึ่งรู้นิสัยกันดีแล้วระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเขารู้เรื่องนั้นดีกว่าคนอื่นเราจะได้รู้ข้อมูลในการตัดสินใจในทางที่ดีที่สุดค่ะสรุปเขาเลือกใครนะคุณฟัง

เลือก B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุดอะไรอย่างนี้เพราะจะได้เป็นได้คำตอบเป็นเรื่องเป็นราวจะได้ข้อมูลในการตัดสินใจในทางที่ดีที่สุดนะพี่พาดนะแบบนี้นะครับขอบคุณพี่พาดด้วยนะฮะและกี่โมงละ49ละทันอยู่นะฮะต้นน้ำบอกว่าจัดการส่วนตัวมาครับธุระนิดหนึ่งรอตีหนึ่งครับเหมือนเดิมเขามารอตอนตีหนึ่งแต่ว่าเขามาสายวันนี้เขาก็ไปทำธุระส่วนตัวมาของต้นน้ำว่าด้วยความไว้วางใจถ้ามีเรื่องใดเรื่องสำคัญคือว่าจะเรื่องนั้นดีสุดครับเพราะต้องบริหารตามแผนมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วเช่นจัดเตรียมของสัมภาระตั้งแต่ก่อนรถมาเที่ยวหรือเพื่อนขอนัดมาช่วยฝึกเล่นกีฬาประมาณนั้นส่วนรู้จักคุณไม่ต้องกังวลเลยครับเธอเขาตอบว่าอะไรต้นน้ำตอบว่าอะไรต้นน้ำเนี่ยตอบว่าเรื่องสำคัญเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนที่ช่วยบริหารแผนดีนะครับช่วยจัดเตรียมสัมภาระด้วยต้องเป็นคนอะไรมาก่อนรถไปเที่ยวหรือเพื่อนต้องมานัดสรุปก็คือเขาปรึกษาเขาคงไม่ปรึกษาใครหรอกคุณผู้ฟังถ้าเป็นอย่างนี้นะต้นน้ำไม่น่าจะปรึกษาใครนะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่พาดบอกว่ากินน้ำก่อนนะคะสักครู่เดียว ยืนน้องเพชรบอกยืนยายพี่พาดด้วยอ่ะขอบคุณทุกข้อความสำหรับวันนี้นะครับไม่ว่าคุณจะปรึกษาใครก็เอาไปคิดกันเองนะคุณผู้ฟังนะนะครับผมไปฟังเพลงก่อนแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับลาภรดานะครับ

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good Life Good MusicSunshine Radio Good Life Good Music
2: อรุณสวัสดิ์คุณและพลดาด้วยครับ
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อันเลือกมาสิถ้าคุณมีเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่ต้องปรึกษาใครสักคน A คือคนที่รู้จักคุณดี B คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุด
3: คนที่รู้เรื่องนั้นดีที่สุด
2: เพราะอะไร
3: เราจะได้คำตอบที่เขาเข้าใจไงคือเราต้องการการปรึกษาใช่ไหมเราต้องการคำตอบที่มันถูกมันมีข้อมูลจริง
2: ๆมันเป็นเรื่องจริงไม่ต้องซัพพอร์ตจากขนาดไหนก็ได้
3: ใช่
2: แต่เอาเป็นคำตอบจริง
3: ๆใช่แต่คนที่รู้จักเราดีเพื่อนอะไรเงี้ยก็ไว้คุยเรื่องแบบหมายถึงว่าเอาไว้เล่าไว้ระบาย
2: ไว้เล่าไว้ระบายได
3: ้ให้เราฟังอะไรอย่างนี
2: ้
3: นะคะ
2: เราชอบคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าบางคนมีคำตอบอยู่แล้ว
3: ใช
2: ่แต่ว่าเลือกคนที่รู้จักเราดีที่สุดบางคนก็เลือกเองไงบอกว่า
3: ใช่ใช
2: ่เลือกคนแต่ว่าเขาจะได้แบบมาซัพพอร์ตว่าเราแบบจะได้ชี้ทางได้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
3: อันนั้นก็ใช่ในบางเรื่องแต่คือจริงๆอ่ะ
2: ครับ
3: เขาเรียกถ้าเราจริงๆมันจะเป็นเหมือน echo chamber ที่เราจะอยู่แค่ในวงนั้นเราก็จะเชื่อความคิดของเราคือเรามีในใจอยู่แล้วเราต้องการคนมาซัพพอร์ตเราแล้วก็จะหาคนคุยที่ซัพพอร์ตความคิดเราอย่างเดียวอะไรอย่างนี้คือทุกวันนี้นะแบบเวลาคุยกับคุณเขาก็จะบอกเลยว่าอย่าซัพพอร์ตนะคะอย่า
2: ผิดแล้วตามผิดนะคะ
3: หรือว่ามีคำแนะนำอะไรคือไม่ต้องซัพพอร์ตให้ไปทางนี้เพราะเราเป็นทางนี้อยู่สมมติเราไปทางนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือต้องคอยแบบปาล์มด้วยบอกด้วยอะไรเงี้ยคือนึกออกไหมอย่าซัพพอร์ตอะ
2: สิ่งที่ฉันไม่จะได้ยินจากเธอไม่จะบอกว่าช่วยจูนฉันหน่อยสิ
3: ใช่จูนอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ต้องการคนที่แบบเห็นด้วยเราไปทางเดียวกันคือเรารู้บางอย่างมันไม่ใช่มันเรากำลังรู้สึกว่าเรากำลังตื่นรู้ว่าเรากำลังรู้สึกแบบนี้อยู่ใช่ไหมเราก็ไม่ต้องมาซัพพอร์ตเขารู้สึกหรอกคือเรารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกอะเราต้องการความคิดเห็นอีกแบบนึงอะไรอย่าง
2: น
3: ี
2: ้อีกฝั่งนึงเป็นยังไง
3: ใช่อีกเรื่องความรู้สึกนะแต่ถ้าเรื่องอื่นเหมือนกันเหมือนเรื่องที่รู้จริงหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาคนที่เขารู
2: ้ก็จะได้คำตอบที่ชัวร์กว่าเนาะ
3: นอกจากเรื่องที่อยากระบายเฉยๆคือรู้แหละว่ามันแบบมันน่าเบื่อเรื่องแบบนี้แต่เราก็แบบขอพูดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนที่เราคุยกันนะว่าแบบมันน่าเบื่อจังเลยอะไรเงี้ยแต่ขอพูดนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนพูดให้มันแบบเหมือนได้พูดออกไปแบบที่บอกว่าเธอเข้าใจใช่ไหมผู้หญิงขอให้ได้พูดอะไรเงี้ยเหมือนว่าขอให้ได้พูดออกไปขอให้ระบายอะไรเงี้ย
2: เป็นแบบนั้นนะคุณรุ่งฟังเดี๋ยวอยู่ต่อกับละพลดานะครับมีเรื่องเล่าแหละแต่ว่าเดี๋ยวไว้เล่าในชั่วโมงนะ
3: จะไม่ทันใช่ไหม
2: ไม่ทันนะครับเพราะติดค้างเพลงไว้เยอะเลยนะครับพรุ่งนี้แบงค์กริดมาเช้าๆเหมือนเดิมแล้วก็จะบอกไว้ว่า13ตุลาคมซึ่งตรงกับวันอังคารแล้วก็เป็นวันหยุดนะครับตะเลิกสัญชัยทอกับบอลสเปเชียลนะครับจัดคู่นะแต่ว่าจะเป็นคู่กับใครนะครับวันที่13มาเจอกันนะส่งท้ายด้วยแฟนใครปะขาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ดีด้วยเพลงนี้ที่หลายคนบอกว่ายิ่งฟังยิ่งชอบแบบฟังไปเรื่อยๆก็ยิ่งชอบนะคะกับจำได้ว่าลืมนะคะแล้วก็มาจำได้อีกครั้งว่ายังไม่ลืมนี่นานะคะงานจากวิลเลียมค่ะต่อเนื่องกับพบกันใหม่นะคะโซลองงานจากโพลีแคทด้วย2เพลงสวัสดีคุณผู้ฟังในวันอึมครึมแบบนี้ด้วยนะคะหลายพื้นที่บอกว่าฝนตกแล้วกทมชุ่มฉ่ำเดี๋ยวส่งฝนมาทางนี้ใจเย็นนะนะคะอย่าเพิ่งส่งมานะนะคะสวัสดีคุณหนึ่งด้วยมาถามถึงไนท์ไลฟ์ของพี่มาร์คกับมิลลินะคะเราพยายามหาอยู่นะว่าไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหนทำไมหาไม่เจอแล้วก็กลิ่นฝนนะคะต้นเฟิร์สวันแตงกิ้วของพี่แจ็คสัตว์ด้วยเดี๋ยวเล่นให้นะคะส่วนทางบ้านน้องเพชรก็ลุ้นอยู่ใช่ไหมช่วงนี้ขอให้ไม่เจอน้ำท่วมนะคะเพราะว่าฝนก็จะมาอีกรอบแล้วนะคะส่งคำอวยพรนะคะเอาใจช่วยกับทุกพื้นที่เลยนะคะคุณอะไรเอ่ยมาขอเพลงบิลกิ้นบอกว่ากำลังจะทักไปขอเพลงเลยค่ะแต่เปิดเช็คลิสต์ไปแล้วใช่ไหมคะขอเป็นเพลงบิลกิ้นพีพีได้ไหมคะแฟนคลับไม่ได้ฟังเพลงคู่มานานแล้วค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราพัดเล่นให้นะเพราะว่าในช่วงของพี่แบงค์กริดก็คือไม่ได้เล่นเพลงของบิลกิ้นใช่ไหมมาเปิดในช่วงต้นชั่วโมงเราพัดแต่เก็บคะแนนให้ทั้ง2ช่วงเลยนะคะบวกคะแนนให้2ช่วงเลยแล้วก็เดี๋ยวเล่นเพลงที่บิลกิ้นฟีดกับพีพีละกันนะคะส่วนพีพีก็เดี๋ยวฟังวันนี้ฟังเพลงไหนดีเกอรี่กับเกอรี่เบอรี่มานะคะอ่ะยังไงเลือกเพลงกันนะคะบอกชื่อละพัดหน่อยเนาะว่าชื่ออะไรเดี๋ยวจะได้เมมไว้นะคะสวัสดีคุณคู่จ้างนะคะมาขอบคุณกับเพลงเช็คลิสต์ด้วยเหมือนกันนะคะพี่พาถามว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างสบายดีไหมก็คือไม่กล้าตอบว่าสบายดีก็แบบเป็นไข้เรื่อยๆตามอากาศพี่พาดนี่ไงเสียงก็จะไปแล้วก็แบบหล่อเลี้ยงด้วยแบบแก้แพ้แล้วก็พาราจริงๆในช่วงหน้าฝนของเราพัฒนาคือแบบนั้นเราพัดแพ้อากาศอย่างต่อเนื่องเลยจนกว่าฝนจะหมดไปถึงจะดีขึ้นนะคะยังไงก็ใครที่ไม่สบายอยู่หายไวๆแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเลนี่ค่ะกับสตาร์กนะคะรู้สึกว่าตัวเองแบบรู้สึกเหมือนเพลงนี้แต่เป็นบางเรื่องเนี่ยติดอยู่กับบางอย่าง

ออจริงๆก็ทำสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วมาต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อคืนรู้สึกแบบมันติดอยู่ตรงนี้จังเลยมัน move on ไปไม่ได้สักทีมันแบบมันไปในจุดที่เราอยากจะไปให้ถึงไม่ได้สักทีเนาะเมื่อคืนแบบงุนหงิดตัวเองมากเนี่ยทักไปหาฟิล์มเหมือนกันแบบไปถามเนี่ยที่เขาบอกว่าเราต้องปรึกษาคนที่มีความรู้เรื่องนั้นใช่ไหมก็ทักไปถามนะคะดีเจฟิล์มนี่แหละว่าแบบเธอฉันทำสิ่งนี้อยู่แล้วแบบเฮ้ยมันต้องแบบอะไรยังไงอะไรเงี้ยช่วยวิเคราะห์หน่อยอะไรเงี้ยจริงๆอย่างที่บอกว่าเราก็มีแบบคำตอบในใจอยู่แล้วแหละแต่เราต้องการคนที่แบบเข้าใจเรื่องนั้นมาคอนเฟิร์มให้หน่อยว่าเธอทำได้เป็นแบบนี้ก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะนะคะก็เลยรู้สึกนึกถึงเพลง Stuck แล้วเพลง Stuck ของใครดีอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเนื้อหาของเลนี่นะแต่แบบแค่ชื่อเพลงอ่ะก็เลยเลือกเป็นเพลงของเลนี่ให้ได้ฟังกันด้วยนะคะกับ Stuck ค่ะอีกหนึ่งเรื่องดีๆมาแชร์กันนะคะซึ่งเกิดขึ้นในพัทยาของเราค่ะกับพัทยา International Bikini Beach Race 2026นะคะกลับมาอีกครั้งรับฟังงานวิ่งสุดเซ็กซี่ที่ทุกคนรอคอยนะคะคืออยู่พัทยาอยากจะแบบใส่บิกินี่ไปวิ่งบ้างแต่ยังไม่เคยเลย แล้วก็บอกตัวเองว่าจะใส่บิกินี่ไปถ่ายรูปแบบนานมากแล้วก็ยังไม่คือไม่ได้ใส่นานแล้วเอาจริงนะคะก็เลยนี่แหละงานนี้รู้ฟังน่าสนใจมากนะใส่บิกินี่สวยๆวิ่งเนาะกับพัทยา International Bikini Beach Race

2026นะคะงานวิ่งริมชายหาดสุดฮอตเลยนะคะใหญ่สุดในไทยนะเสาร์ที่31ตุลาคม2569นี้ที่เซ็นทรัลพัทยานะคะคนไทยสมัครได้ทางไทยรันแล้วก็สำหรับต่างชาติสมัครได้ที่ World Marathon นะคะซึ่งปีนี้มันมาในธีม Run the Wave on the Night นะคะแล้วก็ประสานความสนุกข้ามคืนฮาโลวีนค่ะผ่านเส้นทางวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรบนชายหาดพัทยานะคะปิดท้ายด้วยปาร์ตี้สุดมันกับศิลปินจากพี่แหลมในรูปฟางพี่แหลม25 hours ในแหลมนะคะก็ใครที่สนใจนะคะกับงานดีๆแบบนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะปลายเดือนนี้ตุลาคมนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่พัทยาค่ะอีกหนึ่งสตาร์กแล้วกันไม่สตาร์กวิดยูค่ะแต่อันนี้สตาร์กออนยูงานจากกิฟออนทิ้งท้ายในเบรกแรกชั่วโมงแรกกับละพันละพันละดา

0: ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปในช่วงแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอ้ยก็รู้แหละว่ามันไม่โอเคเพื่อนน้องแบบว่าแน่นอนเลยถ้าหากว่าเราคบกับคนนี้เราคุยกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าแบบเพื่อนแบบเตือนแล้วฟังไหมก็ไม่ฟังก็เลยแบบชอบเพลงนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยกับ Give On นะสองเพลงสตาร์ทต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะทบทวน5อันดับแรกในชาร์ทของเรา
1: Enjoy the day Enjoy the music
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: เงินจะไม่พอแล้ว
4: มีทองไหม
3: มี
4: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
5: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
6: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
7: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
8: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
9: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
10: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
9: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
10: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
9: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
11: Sunshine Radio. Good life, good music.
12: Sunshine Top of the Week.
13: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
14: Number 5.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ห้าอันดับแรกในชาร์ตของเราทุกฟังก็แข่งขันกันมากเขาเรียกว่าอะไรนะแบบแข่งแต่งมากแต่ละซิงเกิลแต่ละเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรานะคะเข้ามาใหม่ก็หลายเพลงแล้วก็เพลงที่อยู่ในชาร์ตเนี่ยก็แบบขอกันมาในทุกช่วงแบบเยอะมากๆเลยนะคะส่งคะแนนกันต่อเนื่องได้ในทุกช่วงดีเจเลยค่ะคุณผู้ฟังงานนี้เริ่มแล้วนะคะเริ่ม 6-13 ตุลาคมนี้นะคะกับนี่เลยรวมของอร่อยนะคะหิวแล้วอย่าปล่อยให้ท้องร้องนะคะเตรียมตัวมาอร่อยให้สุดกับงานอร่อยเอาเรื่องค่ะที่ชั้นบีส่วนใหญ่ค่ะ8สปีกพาสีราชาค่ะก็ให้คุณได้อร่อยกับหลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบกรอบสุดฟินจากชั้นง่วงมากหมูกรอบนะคะลูกชิ้นนายปิงนะคะชอชายห่อหมกนะคะแล้วก็มีมาเรียมไก่ฉีกด้วยนะคะมีติ่มซองติ่มซำเนาะแล้วก็หลากหลายเมนูอร่อยร้านดังนะคะพร้อมเสิร์ฟกันจนถึง13ตุลาคมนะย้ำนะคะที่ชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาอีกหนึ่งงานดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะเพราะว่ามีอีเวนต์กิจกรรมต่อเนื่องตลอดนะคะก็ไปกันได้ค่ะหนึ่งเพลงที่ส่งมาเยอะมากเหมือนกันและนี่ก็คือ Perseus ค่ะอาภาพรด้วยนะคะไม่ได้มีแค่พี่จั่งนะมีหลายคน

และนี่ก็คือเพลงใหม่ล่าสุดจากมาร์คตัวแล้วก็ได้มิลลิที่มาฟรีกันรู้สึกว่าดีจังเลยเข้ากันดีจังเลยนะก็มีมิวสิกวิดีโอปล่อยออกมาแล้วด้วยไปดูกันได้นะคะแต่เสียดายเนาะไม่มีมิลลิใน MV บ้างเลยนะคะก็เพลงนี้แบบดูแบบเนื้อเพลงแล้วมีความ

นลินะคะคุณผู้ฟังมาร่วมฟีดด้วย1ถึง100ถ้าทุกคนเลิกคุณเลือกมาด้วยเหมือนกันขอบคุณหมวกแล้วก็หนวดที่ TikTok สัญชัยเรดิโอด้วยจากน้องเป็ดนะคะ

0: คนมากรีดให้กับเพลงนี้ด้วยชอบเนาะนานมากแล้วเหมือนกันนะจริงๆอ่ะเพลงนี้แต่เปิดทีไรก็ยังรู้สึกว่าชอบจังเลยนะคะแล้วก็บูเชตเองก็มีเพลงเพราะหลายเพลงเลยนะคะ
1: Enjoy the day Enjoy the music
2: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนุนิวนูนิวเซคอนด์คอนเสิร์ตบอร์นทูบีนูนิวคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
3: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
4: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี้
3: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
5: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: มีหนึ่งเพลงจากบีมค่ะชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตาเลือกมาทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกด้วยนะคะมี MV ใดๆให้ดูแล้วด้วยนะคะติดตามได้นะคะกับมีเรคคอร์ดนั่นเองงานจากบีมกับเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงเที่ยงแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสองเหมือนเดิมกับละพัดนะคะที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ค่ะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

กลับมาแล้วมีคุณผู้ฟังถามว่าไปไหนมาใช่ไหมมาถึงใน TikTok ใช่ไหมเมื่อกี้ไปห้องน้ำปั๊บเดียวเองกลับมาก็คือเตือนอีกแล้วเนี่ยก็เลยแบบลงแล้วก็ขึ้นใหม่นั่นเองนะคะกลับมาในชั่วโมงเที่ยงค่ะมี3เพลงนะคะเบนสันบูนนะ In The Stars นะคะแล้วก็มีไปต่อไหวไปต่อใหม่นะคะเบนขวัญข้าวที่ได้หายมาร่วมฟีดนะคะเดี๋ยวไปดูข้อมูลก่อนเป็นไฮทำให้ด้วยหรือเปล่ากับเพลงนี้นะคะเป็นคนของยุคนี้จริงสำหรับฟักฝั่งชายถ้าเป็นฝั่งหญิงก็จะเป็นโบกี้ไลออนใช่ไหมแล้วก็มีก็วินดีนะคะกับวิลเลตวอเทียด้วยอย่ามากกว่าฉันก็พอนะคะขอบคุณน้องเพชรด้วยแนะนำเพลงพรอเข้ามานะคะเริ่มต้นให้ได้ฟังกันในช่วงชั่วโมงเที่ยงแบบนี้นะคะอากาศแบบอึมครึมน่านอนมากคุณผู้ฟังอากาศแบบนี้นี่คือคนที่ชอบนอนก็คือนึกถึงเดี๋ยวเรื่องนอนอ่ะไม่ได้นอนหลับนะแต่แบบอยากนอนโขลกข่มผ้าทำนั่นทำนี่อยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยรู้ฟังเปิดเพลงกล่อมตัวเองดีกว่างานจากอาร์ติกมังกี้ค่ะ

0: งานจากอัลติมังกี้นะคะย้อนกลับไปนานอยู่เหมือนกันนะคะดูประโยคนึงนะฉันอยากเป็นเครื่องดูดฝุ่นของคุณคอยสูดซับละอองฝุ่นหมายถึงเรื่องกวนใจของคุณเข้าไปแล้วก็มีอะไรอีกถ้าหากว่าคุณชอบดื่มกาแฟร้อนๆก็ให้ฉันเป็นกาน้ำชาค่ะกาแบบกาแฟของคุณอะไรอย่างนี้นะคะเนื้อเพลงก็คือนะถ้ามองว่ามันโรแมนติกก็โรแมนติกแหละนะคะแต่แบบติดแบบคลิ้นหน่อยๆไหมก็นิดนึงนะแต่ก็ชอบจังเลยนะคะกับเพลงนี้นะมันจะติดอยู่ในปากตลอดเลยนะคะสำหรับเพลงของอาร์ติมังกี้มีประโยคนึงที่บอกว่าให้ฉันเป็นโลชั่นเซตผมของคุณนะคอยจัดทรงแล้วก็อบอุ้มผมของคุณไว้ด้วยความภักดีทั้งหมดที่มีนะคะและนี่ก็คืออาร์ติมังกี้ในยุคนึง
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music

เสียงของไทยจากบาสนะคะกับเพลง9นาฬิกาค่ะเรื่องมาต่อเนื่องกับฝนตกหมายในเวอร์ชันของพี่เบิร์ดลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะเล่นเวอร์ชันแบบออริจินอลหรือว่าเวอร์ชันพี่เบิร์ดดีนะคะแล้วก็ต่อเนื่องกับกลิ่นฝนนะคะถามกันเนาะช่วงนี้แบบฝนตกไม้นะคะน้ำท่วมไม้ส่งความห่วงใยไปในทุกพื้นที่เลยด้วยนะคะดีไซเนอร์ค่ะงานจากเมอร์นะคะยิบเพลงนี้ให้ได้ฟังในวันนี้นะ

0: Radio. Good life, good music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
0: Good Life Good Music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

็เป็นพี่ป๊อปปองกูลค่ะต่อเนื่องกับคาตาโนเนลในวันนี้นะคะกับบุกี้ไลออนด้วย2เพลงต่อเนื่องกันค่ะมีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงยังโอมนะคะแค่เธอแค่เธอหรอยังหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเล่นเพลงอื่นให้ได้ฟังกันคุณ

กันนะคะซึ่งล่าสุดในฟลอริดานะคะมีผู้หญิงก็ถูกจับกุมหลังเธอคุยกับคอร์สนะคะในเป็นไดอารี่แล้วก็บอกว่าอยากไปยิงสำนักงานในอำเภอนะคะเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะคะเอนโทรปิกนะคะหรือว่าเจ้าของคอร์สนี่แหละก็มีระบบตรวจจับเนื้อหาเป็นภายแล้วก็เมื่อพบแล้วก็จะใช้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจข้อความเมื่อพบข้อความนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของ Entropic นะคะก็ตัดสินใจแจ้งความกับตำรวจนะคะโดยผู้หญิงคนนี้ก็ถูกตั้งข้อหาข่มขู่ด้วยข้อความนะข้อตกลงการใช้งานของคอร์สเนี่ยรู้ฟังระบุชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีสิทธิ์ตรวจสอบข้อความในแชทก่อนรวมถึงแม้จะไม่อนุญาตให้ Entropic นำข้อความไปฝึกโมเดลนะแต่ทางบริษัทก็ยังนำไปปรับปรุงโมเดลเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยได้อยู่ดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าดีนะคุณผู้ฟังซึ่งคอร์สอ่ะเขาจะมีในเรื่องนี้อยู่นะคะก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเปรียบเทียบระหว่างการใช้งานทั่วไปแล้วก็ระดับองค์กรโดยเน้นการปกป้องข้อมูลและก็การควบคุมสิทธิ์ที่รัดกุมขึ้นคือเราพัดลองใช้ใช่ไหมบางเจ้าสมมติว่าคำสั่งแบบเนี้ยเจ้าอื่นเขาจะทำงานให้ปกติแต่คอร์สก็จะบอกว่าอันนี้มันแบบเหมือนเป็นการละเมิดสิทธินั่นนี่ใดๆเขาก็จะไม่ทำงานให้นั่นเองนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกฎข้อบังคับของเขานั่นแหละนี่ไม่มีเธอเรื่องของความปลอดภัยใดๆด้วยนะคะลิขสิทธิ์ต่างๆด้วยและนี่ก็คือจะจลัดนะคะงานจากยังโอ

0: Shine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Life, good music.
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: หนึ่งเพลงคุณเลือกไว้ด้วยนะคะกับ Taylor Swift นั่นเองนะคะพูดเหมือนประมาณว่าแบบเป็นนายเป็นคำเตือนใช่เป็นผู้ป่วยคนแรกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นนายคือคนที่เคยถูกผู้ชายคนนี้หลอกลวงแล้วก็ทำร้ายจิตใจคนแรกก่อนจะส่งต่อความเข้าใจแล้วก็เตือนภัยให้กับคนรักใหม่ของเขาให้ระวังนั่นเองนะคะเขียนถึงใครสักคนหรือเปล่านะคะและนี่ก็คือ Taylor Swift ทิ้งท้ายสำหรับในชั่วโมงที่ยังต่อเนื่องกับขอโทษได้ไหมนนทนนนะคะที่รับปากไว้ว่าจะเป็นบิลกิ้นฟีดกับใครสักคนมาให้ได้ฟังกันเพราะว่าเปิดไปคือติดค้างไว้ในช่วงของ DJ พี่แบงค์ด้วยพี่แบงค์มาเปิดในช่วงละพัดนะคะก็เลยเปิดเพลงเช็คลิสต์ไปแล้วก็วันนี้เลือกเป็นเพลงนี้ขอโทษได้ไหมนนทนนนะคะล่าสุดก็ขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันไปเขย่าพี่นนบนเวทีคอนเสิร์ตใช่ไหมเลยค่ะเหมือนเป็นแบบอะไรที่แบบแซวๆกันเนาะที่บิลกิ้นแบบชอบเขย่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งกันต้นชั่วโมงค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่3กับละพันในวันนี้นะคะวันอังคารอยู่ด้วยกันค่ะ Sunshine Radio Sunshine Radio
1: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

คิดถึงฉันหรือเปล่านะคะค็อกเทลนะคะต่อเนื่องกับเพลงกลิ่นราตรีนะคะพอฟังเนื้อเพลงแล้วคิดถึงเพลงนี้นะเนื้อเพลงนะคะก็เลยเลือกมาเป็นต่อเนื่องกันกับขอบคุณด้วยกับ Thank you ขอบคุณจากซินซิวิล่าค่ะ3เพลงในชั่วโมงที่3แล้วเพลงนี้ที่คุณเลือกมาเยอะมากเหมือนกันกับ Thank you แจ็คสันหวังค่ะ

ับฉายาเป็นคนที่เพลงยาวมากนี่คือเวอร์ชั่นแบบ Edit Radio Edit แล้วนะก็คือสั้นแล้วเนี่ยบางเพลง11นาทีนะคะ Not a Bad Thing อะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้เวอร์ชั่นยาวก็มีเหมือนกันนะ Justin Timberlake นะคุณผู้ฟังเลือกมาต่อเนื่องกับ Jackson หวังกับ Thank You นะคะเพลง Thank You กำลังมาเราช่วงนี้เนาะ Thank You นะคะขอบคุณของซินซูการ่าก็มาแรงเหมือนกัน Jackson หวังก็มาแรงด้วยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะติดตามกันให้ดีๆด้วยค่ะกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาร่วมกับสัญชัยเรดิโอนะคะก็เตรียมพบกับกิจกรรมสัญชัย Exclusive ตอน Spooky Party Night นะคะ Eat Sing Move คุณผู้ฟังใครชอบแบบไหนนะคะมาครบเลยติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เร็วๆนี้นะคะขอบคุณกิจกรรมดีๆกับห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรแอนต์คาเฟ่โรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชานะคะโทรได้ที่038-328-600แล้วก็086-326-0257นะคะหรือว่าจะเป็นที่ LINE Official ก็ได้ด้วยนะคะ LINE @Pacific Park Hotel นะคะแฟนคายปักขาพี่พี่กิจและก็เกอร์รี่เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเพลงอื่นๆที่คุณเลือกไว้ตามมาในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับละพัดค่ะ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
7: ชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวกันหน่อยดีกว่าเขาบอกว่า1ปีมีครั้งเดียวนะต้องไปคุณผู้ฟังเคยไปไหมอันนี้เคยไปแล้วตอนเด็กๆนะคะต้องไปเห็นกับตาสักครั้งนะคะกับไหลเรือไฟนครพนมนะคะก็จะมีขึ้นนะคะในวันที่16ถึง27ตุลาคมนะคะที่ริมแม่น้ำโขงไหลเรือไฟนครพนมชมฟรี12วัน12คืนเลยนะคะใครที่อาจจะยังไม่เคยไปสัมผัสบรรยากาศก็แนะนำนะคะช่วงปลายปีแบบนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเยอะเลยเนาะ

ีส่งคะแนนให้กับอินโทรซันนะคะแต่วันนี้เลือกเป็นเพลงนี้นะ Normal ค่ะ BTS ที่เคยอยู่ในชาร์ตของเราให้ได้ฟังกันด้วยนะคะรับลูกๆแทนคุณเอ๋นะพี่หมูคือรับลูกแทนทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยใครไม่มาพี่หมูมาก็คือส่งของขวัญแทนทุกคนใน TikTok ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีเธอคือของเธอคือดวงตะวันนะคะกับเคชันโดมีพี่หนูปามาเรื่องในช่วงท้ายชั่วโมงนะคะมาไม่ทันลูกคนไหนเลยก็เลยขอเป็นเคชันโดละกันนะคะแล้วก็เจ้าของรอยยิ้มคุณผู้ฟังเรื่องมาด้วยเหมือนกันค่ะอากาศแบบนี้อยากอยู่ในสภาวะแบบนี้จังเลยสภาวะทิ้งตัวงานจากแดนวรเวทค่ะหลายพื้นที่ก็คือฝนลงแล้วใช่ไหม

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: ได้เวลาส่งช่วงต่อแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะ
3: เป็นยังไงคะรายงานหน่อยสิอากาศ
4: อากาศเหรอครับฝนยังไม่ตกนะแต่ว่าเจอเมฆก้อนโตๆขาวๆเลยนะครับไม่แน่ใจว่าใช่ครับมีความครึ้มนิดหน่อย
3: น่าจะเหมือนเมื่อเช้า
4: ครับ
3: ไม่ตกแต่ก็ไม่แดด
4: ไม่ตกแต่ก็ไม่แดดนะคร
3: ับ ก็ยังดี
4: ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าแบบที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ยังเจอฝนตกกันอยู่หรือเปล่า
3: ฝนตกนะชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่เลย
4: ชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่ใช่ไหมฮะเมื่อวานอัปเดตกับน้องไปโซนบางนาก็คือ
3: ช่ำ
4: อยู่ฮะช่ำอยู่นะครับก็ยังคงตกแหละเนาะก็ดูแลตัวเองในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้สำหรับพื้นที่ที่แบบว่าต้องเจอน้ำท่วมเยอะหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้นะมาตอนที่หนึ่งข่าวครับอันนี้มาย้ำชัดกันหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ากิจกรรมสายแอคทีฟอะคุณมันเป็นเดทติ้งซีนแห่งยุคจริงๆนะมันเป็นอะไรที่แบบมันก็เป็นสำหรับยุคนี้จริงๆอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเข้าคลาสไปออกกำลังกายไปอะไรก็ได้เดินป่าเดินเทรลไปวิ่งนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าผู้คนก็ให้ความสนใจนะฮะนะประมาณนี้ประมาณนี้คือด้วยหนึ่งคือมันไม่ต้องเริ่มต้นด้วยคำว่าเดทไม่กดดันไงแต่ว่ามันเป็น
3: กิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ย
4: ใช่คือเขาอาจจะไม่ได้แบบเราพัดไปแบบไปเดทกันไห
3: ม
4: แต่ว่ามันคือแบบเฮ้ยไปวิ่งกันเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือการที่เราเจอคนผ่านกิจกรรมนะครับเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันโดยมีเป้าหมายที่จะต้องเดทตั้งแต่แรก
3: คือจริงๆมันก็ย้อนกลับไปเหมือนยุคก่อนหน้านู้น
4: สมัยนู้น
3: แล้วมีอะไรแบบมันคือการจะเจอกันมันต้องอะไรมันต้องออกไปใช้ชีวิตไงเนี่ยหรอปะ
4: ก็อาจจะประมาณนั้นประมาณนั้นย้อนกลับไปสมัยก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าตั้งแต่พวกเราแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นยุคเปลี่ยนผ่าน
3: อ
4: ่ะเราก็จะผ่านอะไรที่แบบว่ามันก็ต้องแบบอะไรด้วยออนไลน์นึกออกไหมเดทติ้งโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมันประมาณนั้นมันประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเราอาจจะแค่มาวิ่งในกลุ่มเดียวกันยืนรอคลาสเดียวกันหรือบังเอิญถูกจับคู่ให้อยู่ทีมเดียวกันในกิจกรรมบางอย่างก็ได้นะนะครับแล้วก็บทสนทนามันก็จะมีการเริ่มต้นอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นปกติวิ่งวันไหนวิ่งที่ไหนบ้างทำไมใส่รองเท้าคู่นี้หรอมันเป็นยังไงมันดีเปล่าไปจนถึงความโหดของคลาสที่เพิ่งจบไปนะครับต่างจากการเดทที่ต้องนั่งตรงข้ามกันแล้วพยายามทำความรู้จักตั้งแต่ศูนย์อะไรเงี้ยกิจกรรมที่ทำให้คนสองคนสามารถที่แชร์ experience ร่วมกันได
3: ้
4: ตั้งแต่ยังไม่ได้เรียกสิ่งนั้นว่าเดทด้วยซ้ำนะครับแต่ว่ามันก็จะได้เห็นวิธีใช้ชีวิตมากกว่าแค่โปรไฟล์ที่เราแบบปัดฉุบฉับฉุบฉับอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งของการเจอกันก็คือมันผ่านกิจกรรมนะครับทำให้เราก็ได้สิ่งนั้นก็คือบริบทมากกว่าเดทติ้งโปรไฟล์ให้ได้ก็คือระหว่างการออกกำลังกายเนี่ยเราจะได้เห็นเลยว่าอีกคนนะเป็นยังไงเวลาเขาเหนื่
3: อ
4: ยชอบแข่งขันหรือว่าชอบสนุกอะ
3: ไม่เห็นหมดเลย
4: คุยกับคนอื่นยังไงกับคนอีกมากมายใช่ไห
3: ม
4: แล้วก็รู้สึกยังไงกับการที่แบบว่ามาอยู่ในคอมมูนิตี้นี
3: ้
4: แน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะสรุปตัวตนนะฮะของใครจากการออกกำลังกายได้เพียงครั้งเดียวแต่ก็ได้ทำอะไรบางอย่างร่วมกันก็ทำให้เห็นบางส่วนของวิธีใช้ชีวิตของเขาความสนใจของอีกคนก่อนที่จะตัดสินใจว่าไปต่อดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปโดยย่นย่อมันก็เป็นปัจจุบันขณะมากๆ
3: ช่
4: ของคนยุคนี
3: ้มันก็พยายามที่จะกลับไปเหมือนเมื่อก่อนเนาะการที่แบบยุคนี้มันดีตรงที่มันมีแอคทิวิตี้อะไรมากมายที่ทำให้เราได้ไปเจอผู้คนถ้าไปอะนะ
4: ถ้าไปอะนะ
3: ใช่แต่เราก็ยืนยันเหมือนเดิมอะเราไม่สะดวกในการที่เราสมมติว่ามาปัดแอปแล้วแบบเริ่มคุยอะเออเชื่ออะไรทำมันไม่ได
4: ้มันน่าจะเบื่อแล้ว
3: มันไม่เห็นอะไรสำหรับ
4: มันไม่เห็นอะไร
3: นอกจากว่าเราตามกันมาในโซเชียลมาแบบนานๆแล้วไม่เห็นกันมาตลอดมันจะพอดูออกดูรู้ว่าแบบเขาประมาณไหนอะไรแต่ถ้าหากว่ามาเริ่มปัดแล้วคุยกันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับส่วนตัวนะแต่บางคนอาจจะเวิร์กก็ได้นะคะ
4: ครับผม
3: อ่ะลองดูวิธีไหนนะคะมีเพลงติดค้างนะคะกับ Day One ฝากฟิล์มนะคะระพัดทิ้งท้ายเพลงนี้อาจจะไม่จบด้วยแล้วเสียงก็ไม่ไหวแล้วไปทานข้าวก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้11โมงเช้าวันนี้ขอบคุณมากๆเลยเดซิค่ะไอไรยูนะคะมีความสุขกับวันทำงานด้วยสวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio. Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
2: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move.เร็วๆนี้
1: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
4: เสร็จชะแน
3: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

และนี่คือหนึ่งงานจากไทยแทนนะครับหนึ่งงานที่รีเควสต์เข้ามาตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการเลยนะครับหยิบมาเล่นให้เป็นเพลงแรกในต้นชั่วโมงนี้นะครับนี่คือฝนดาวตกนะครับบ่ายสองกับ16นาทีสวัสดีด้วยนะครับมาเป็นชาวบ่ายสองด้วยกันครับ4ชั่วโมงนะฮะดูแลกันแน่นอนครับในช่วงเวลาของการทำงานในช่วงบ่ายเป็นเพื่อนกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะแล้วก็ส่งคุณเลิกงานกลับบ้านด้วยกันจนถึงช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับ4ชั่วโมงจากนี้ไปเพลงไหนเพิ่มเติมส่งหาฟิล์มได้นะทั้งไทยแล้วก็สากลได้เลยนะครับรีเควสต์เข้ามาได้ทาง LINE Official นี่แหละ LINE @sunshineradio นะครับสวัสดีทั้งออนแอร์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะไม่ว่าคุณจะฟังอยู่ทาง 104.75 Sunshine Radio นะครับกับสทร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลแล้วก็ 95.25 ในพื้นที่พัทยาครับสวัสดีช่องทางออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน LINE Official นะครับแล้วก็ TikTok Live ตอนนี้ด้วยนะครับต้นชั่วโมงขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราครับนั่นคือทางทองมาเงินไปนั่นเองนะครับเรียกว่าชื่อเดียวจำง่ายๆเลยใครที่กำลังมองหาเงินทุนแล้วก็ต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินแล้วนะครับเพียงนำทองมาขายฝากที่ร้านทองมาเงินไปนะครับก็จะให้บริการรับขายฝากทองมากกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยนะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะครับมีหลากหลายสาขามากๆทองมาเงินไปครับอย่างที่บอกว่าชื่อเดียวจำง่ายเลยนะครับก็จะครบจบในเรื่องซื้อขายฝากทองนะครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการของสัญชัยอยู่แล้วนะก็จะมีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะครับเพียงแจ้งทางร้านว่าฟังมาจากสัญชัยเรดิโอนะครับคุณก็จะได้โปรโมชั่นนะครับนั่นคือรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ดอกเบี้ยนะครับฟรีดอกเบี้ย1เดือนนะครับสัญญา4เดือนนะครับโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขานะครับแอดไลน์ได้ที่ @sign ทองมา thongma ได้เลยครับส่วนใครที่ชื่นชอบกิจกรรมนะครับแนะนำที่ศูนย์การค้าอย่างเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลทได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสายช็อปสายแดนซ์หรือว่าจะเป็นสายแอคทิวิตี้นะครับเดือนนี้มีโปรโมชั่นแล้วก็กิจกรรมเยอะมากเลยนะครับจะมีพิกเกอร์บอลทัวร์นาเมนต์24-25ตุลาคม69นะมีซุมบ้าแดนซ์ทุกวันพุธกลางสัปดาห์ตลอดเดือนนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับพุธที่7ตุลาคมนะฮะใครสนใจอยากที่จะไปเข้าคลาสนะครับไปเต้นสนุกๆได้เลยโรบินสันแฟชั่นแฟร์ครับเริ่มปลายเดือน26-8พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มี A Celebration of Wonder ครับวันที่30ตุลาคมนะครับเป็นต้นไปจนถึงวันที่6มกราคมต้นปีหน้า70นะฮะแล้วก็มี Marina Halloweenเฟสติวัลในช่วงปลายเดือนนะครับ31ตุลาคมตลอดเดือนนี้มาเติมความสนุกความสุขและสนุกไปด้วยกันได้ที่นี่เซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เลทพัทยาครับ

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: แค่เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยนะสำหรับทุกคะแนนเลยนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะอัปเดตครับสำหรับเพลงใหม่ที่เข้ามาเป็น New Entry ในสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยเป็นงานจากกวินดูวาวนะครับแล้วก็ได้วีวิเลจวอเทียร์นะครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยนั่นคืออย่ามากกว่าฉันก็พอมี Thank you จากเจสันหวังนะครับแล้วก็มีงานจากน้องโอบนิธิก็คือเจ้าของรอยยิ้มแล้วก็ High New Entry ก็คืองานจากพี่ซินซิงคูล่านะครับกับขอบคุณนั่นเองก็เป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยมาไม่นานนี้นะครับก็หลายคนชอบเลยทีเดียวนะฮะ New Entry สูงสุดในสัปดาห์นี้เลยขอบคุณด้วยกับทางศูนย์การค้า Pacific Park ครับวันนี้จะเป็นวันแรกเลยของงานที่มีของอร่อยรอเสิร์ฟคุณอยู่นะครับพบกันได้ที่ชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับนั่นคืองานอร่อยเอาเรื่องครับงานนี้ก็รวมของเด็ดเมนูอร่อยไว้เพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบๆสุดฟินจากชั้นง่วงมากหมูกรอบมีลูกชิ้นในปิงฉอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกนะครับมีกุยช่ายกิมเฮงซ้อนนัดขนมต้มเจ้าเด็ดมีมัทุรสทองม้วนนะครับแก้มใสเปาจีแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินๆผมชอบกินชาไทยนะครับผมก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่บ้านเค้กนะครับแล้วก็มีฟรุตแซบสับปะรดปั่นพริกเกลือนะครับแล้วก็เมนูอร่อยที่ขนทับมาอีกเพียบเลยนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้ชั้น B ศูนย์การค้า Pacific Park โรบินสันศรีราชาครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
3: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
4: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
5: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
4: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
5: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
4: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

จะเสียงร้องของโมนิก้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบเสียงดีๆนะฮะตั้งแต่แบบฉันคือดวงจันทร์ที่หลายคนตอนนั้นก็ชอบแล้วก็มารีเควสต์ตลอดเลยนะครับเพลงใหม่เพลงนี้ชื่อว่าคงควรคอยนะฮะก็เป็นเพลงใหม่ครับหยิบมาเล่นให้ในช่วงของ New Entry นะอีกหนึ่งเพลงนะครับเพลงนี้เป็นงานที่จริงๆก็อยู่ในชาร์ตของเราละครับอันดับที่1ด้วยนะครับนั่นคือคาตาแต่ว่าเป็นอีก1เวอร์ชั่นที่ได้ต้าอู่พิทยานะครับมาร่วมฟีเจอริงเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าสนใจนะครับกับนุนิวชวรินทร์

ป็นอีกหนึ่งงานที่หยิบมาเล่นให้ครับในช่วงของ Sunshine New Release นะฮะนี่คือนุนิวชวรินทร์แล้วก็ต้าอู่พิทยากับคาตานั่นเองส่วนนี้คือหนึ่งงานจาก Fuji Ikase นะครับเพลงนี้มีชื่อว่าอยู่นะฮะมิวสิกวิดีโอก็ปล่อยแล้วนะครับฟังเพลงนี้แล้วชอบก็มารีเควสต์ได้กับเรานะฮะหรือว่าจะไปดูมิวสิกวิดีโอต่อก็ได้นะอีกหนึ่งคนที่น่าเสียดายนะฮะที่แบบจริงๆจะมีคอนเสิร์ตแต่ว่าต้องยกเลิกกันไปในช่วงปลายปีนี้นะ

งานจากศิลปินจากฝั่งญี่ปุ่นนะฮะที่เขาก็ทำมาน่าจะอัลบั้มที่2แล้วนะฮะจากอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นในอัลบั้มแรกนะครับอัลบั้มนี้ก็พรีมานะฮะก็เป็นอัลบั้มภาษาอังกฤษของฟูจิอิคาเซนั่นเองนะครับหลายคนชอบเขานะฮะก็มีแฟนเสียงมากมายครับมาตอนที่อีกหนึ่งศิลปินดีกว่าคุณผู้ฟังคนนี้ชื่อว่าเฟรย่าสกายนะครับมีใครเคยฟังผลงานบ้างไหมครับเขาเป็นอีกหนึ่งสาวน้อยนะครับที่ก็เรียกว่ามาในเส้นทางของป๊อปสตาร์นะฮะเป็นนักร้องนักแสดงจากฝั่งอังกฤษนะฮะเพลงใหม่เนี่ยชื่อว่า Bad Taste แนะนำเพลงใหม่ในช่วง Sunshine New Release ครับ

และนี่คือ Bad Taste นะฮะเป็นงานจาก Freya Sky นะครับศิลปินดาวรุ่งอีกหนึ่งคนที่เป็นป๊อปสตาร์ในช่วงนี้เลยนะครับตลอดปีที่ผ่านมานะฮะเพลงนี้ก็แนะนำในช่วงของ Sunshine New Release ครับขอบคุณด้วยกับสุภาลัยเซนต์พัทยานะครับราคาดีเลยนะครับใครสนใจนะฮะคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับกับทางโครงการของสุภาลัยกับเซนต์พัทยาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีหลากหลายไทป์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโครงการสุภาลัยเองเขาให้พื้นที่มาค่อนข้างกว้างเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 31.5 ตารางเมตรถึง65ตารางเมตรเลยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยที่1720ขอบคุณด้วยกับทางโครงการสุภาลัยกับสุภาลัยเซนต์พัทยาครับชั่วโมงแรกดูแลกันต่อในช่วงเวลาหลังบ่าย 3 โมงทิ้งท้ายกับ New Trick จาก Rose ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ครับบ่าย3โมงกับ18นาทีนะฮะกับฟิล์มแล้วก็นี่คือหนึ่งงานจาก POP นะครับกับที่แห่งนี้นั่นเองนะมีคุณผู้ฟังครับส่งเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้จังเลยนะครับจากคุณโมนั่นเองนะครับนะวันนี้ก็ตั้งใจเปิดเพลงนี้นะฮะแต่ว่าคุณโมบอกว่าวันนี้ก็ขอเพลงนี้ให้ผมเหรอฮะบอกว่าเป็นตัวแทนมาส่งเพลงนี้ให้หรอทำไมอ่ะในขณะเดียวกันนะครับมีอีกหลายเพลงเลยชั่วโมงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานจากน้องปันนะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินรับเชิญนะครับพิเศษเลยนะครับในคอนเสิร์ตของพี่นนทนนท์นะฮะที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ตของนนท์นะหรืออาจจะมีโอกาสได้เห็นในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะมีเพลงหนึ่งที่นนทนนท์ครับร้องกับพี่ปามี่ก็คือเพลงนี้ครับ Memory

นี่คือ1งานจ้างน้องปันนะครับ1งานที่ช่วยเลือกเข้ามานะครับจัดให้เรียบร้อยนะก่อนหน้าคือ1งานจาก Echiran กับ Lego House แล้วก็มีงานจากพี่ปามมี่ If ปานเจริญนะฮะนาฬิกาเรือนเก่านั่นเองนะครับขอบคุณที่ช่วยเลือกแล้วก็รีเควสต์เข้ามาด้วยนะครับทั้งไทยแล้วก็สากลเลยเพิ่มเติมครับช่วงนี้มีใครที่อาจจะกำลังมองหาเรื่องของงานใหม่โอกาสใหม่ๆอยู่นะครับแนะนำครับสำหรับ Index Living Mall พัทยานะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีม Project Sales สาขาพัทยาได้กับ Index Living Mall พัทยานะครับที่ตอนนี้กำลังขยายทีมด้วยนะครับก็คือเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายนะครับชอบที่จะพบปะลูกค้าชอบเจอผู้คนแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะครับมี2ตำแหน่งด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะครับแล้วก็อีกตำแหน่งก็คือเป็นพนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์นะครับตรงนี้รับ3อัตราเลยนะครับก็จะดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงครับรายได้แล้วก็สวัสดิการน่าสนใจครับเงินเดือนอินเทนซีฟแล้วก็มีค่าน้ำมันรวมถึงค่าเป้าการขายของทีมให้ด้วยนะครับหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมสร้างยอดขายนะครับแล้วก็สร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับทีมก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สมัครได้เลยหมายเลข0982566748ได้เลยนะครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชัยเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: เตรียมตัวให้พร้อมความสนุกครั้งใหม่กำลังรอคุณอยู
8: ่ Sunshine Exclusive Spooky Party Night Eat Sing Move เร็วๆนี้
7: โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
9: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ได้ยินทีเซอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนว่าเราก็จะมีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วล่ะครับล่าสุดเองเดี๋ยวเราจะมีเป็น Sunshine Exclusive นะคุณผู้ฟังกับห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe จากโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับที่ร่วมกับ Sunshine Radio นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาฝากกันนั่นคือ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night นะครับจะได้ทั้ง Eat Sing แล้วก็ Move นะฮะงานนี้ทั้งกินร้องแล้วก็มาเต้นด้วยกันด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวจะมาประกาศให้ทราบแน่นอนนะฮะแล้วก็ขอบคุณด้วยกิจกรรมดีๆสำหรับทางห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชาครับติดถนนสุขุมวิทข้างโรบินสันศรีราชา0383286600และ0863260257หรือจะเป็นทาง LINE ID ครับ @pacificparkhotel ได้เลย

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้าดูแลกันต่อครับในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะครับชั่วโมงนี้ยังคงแนะนำเพลงใหม่1เพลงจากพี่ Dax Rock Rider ครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานล่าสุดจากบิลกิ้นพุทธิพงศ์นะฮะนี่คือเช็คลิสต์นั่นเองนะฮะหนึ่งงานที่คุณเจนะครับแล้วก็คุณบิลนะครับช่วยเลือกเข้ามานะจัดให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งงานที่เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะแจ้งหน่อยคุณผู้ฟังครับวันนี้ Line Official ผมเชื่อว่าใครที่อาจจะมีหน้าร้านหรือว่าธุรกิจบางอย่างที่อาจจะต้องใช้ Line Official เหมือนกันนะจะเจอนะครับเพราะวันนี้ Line Official ล่มนะครับก็เลยต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เองที่เราจะต้องมีโอกาสได้ลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับใครที่อยากจะส่งคำตอบมาในช่วงของ SF No Hell Now Showing นะคุณผู้ฟังสามารถไปส่งชื่อของตัวเองนะครับในโพสต์นะครับในโจทย์ได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand นะครับก็จะมีโพสต์ในช่วงของ SM No Hell Now Showing อยู่แล้วล่ะนะครับถ้าเกิดลองดูแล้วเห็นภาพแล้วนะครับเห็นนักแสดงแล้วนะครับลองสามารถที่จะเลือกได้แล้วว่าสัปดาห์นี้คำตอบจะเป็น SFL หรือ SFB นะครับก็ทำตามกติกาได้เลยนะครับเลือกคำตอบเพียงข้อเดียวยกตัวอย่างเช่น SFL หรือ B แล้วตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็อาจจะไปโพสใต้โพสต์นั้นก่อนนะครับไปโพสต์แบบคอมเมนต์เอาไว้นะครับเดี๋ยวฟิล์มจะไปเก็บรายชื่อให้เพื่อที่จะลงทะเบียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันในช่วงของวันศุกร์นะฮะอีกหนึ่งเพลงที่คุณจักช่วยเลือกเข้ามานะครับนี่คือลิปตาแล้วก็เพอร์พีชขออนุญาตรักนะครับหลังเพลงนี้หนึ่งงานจากอเล็กซ์วอร์เรนกับฟีเวอร์ดรีมครับติดตาม

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คสีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ Have Playing ครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนสุดท้าย Pacific Park ศรีราชานะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกของงานนี้ด้วยนะครับใครที่ชอบของอร่อยอยู่แล้วนะครับงานฟู้ดงานของกินเนี่ยมีมาเสิร์ฟตลอดเลยนะครับอย่างวันนี้เองถึงวันที่13ตุลาคมนะครับมีงานที่ชื่อว่าอร่อยเอาเรื่องนะครับงานนี้ของอร่อยเยอะมากอาทิเช่นหมูกรอบกรอบสุดฟินนะครับจากฉันง่วงมากหมูกรอบลูกชิ้นในปิงชอฉายห่อหมกย่างมาเรียมไก่ฉีกนะครับกุยช่ายกิมเฮงซอนัทขนมต้มเจ้าเด็ดมีมัทุรสทองม้วนมีแก้มใสเปาจีนะครับแฮปปี้บานาน่าขนมเปี๊ยะฟินๆผมชอบกินชาไทยมีบ้านเค้กมีฟรุตแซบสับปะรดปั่นพริกเกลือแล้วก็เมนูอร่อยที่ขนทับมาอีกเพียบเลยนะครับพบกันที่ชั้น B ครับที่ลานโปรโมชั่นชั้น B ศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คโรบินสันศรีราชาครับซิงเกิลล่าสุดจาก Taylor Swift ครับ

Passion Zero นะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดจาก Taylor Swift นะฮะที่ล่าสุดก็สร้างสถิติใหม่อีกแล้วนะครับก็คือเพลงนี้นะครับสร้างสถิติอีกครั้งหนึ่งใน Billboard นะครับในชาร์ตของ Billboard หลังจากที่ Passion Zero นะครับเปิดตัวอันดับ1บน Billboard Hot 100นะฮะแล้วก็กลายเป็นอันดับที่1นะครับแล้วก็เป็นเพลงที่16นะครับในอาชีพของ Taylor Swift แล้วนะฮะขณะที่อัลบั้มอย่าง The Life of a Showgirl นะครับก็กลับขึ้นอันดับ1บนBillboard Hot 200นะครับเป็นสัปดาห์ที่13นะครับแล้วก็สามารถที่จะหยุดสถิติครองอันดับ1ของเพลงที่อยู่ในชาร์ตแล้วก็อันดับ1ยาวนานตลอดกาลอีก1เพลงนะครับนั่นคือ Choosing Texas นะฮะของ Ella Langley ที่ครองอันดับที่1บน Hot 100นะของ Billboard Chart เนี่ยติดต่อกันนานถึง24สัปดาห์ก็ถือว่าเป็นสถิติการครองอันดับที่1ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาร์ตเลยนะครับซึ่งเพลงดังกล่าวนะครับก็เป็น1ใน4เพลงใหม่นะครับของ Taylor Swift ด้วยนะฮะก็เพิ่งปล่อยมาในวันที่25กันยายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยอีก3เพลงใหม่เปิดตัวใน Top 5ของ Hot 100เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมีโอกาสครับหยิบมาสลับแล้วก็แนะนำเพลงใหม่ของ Taylor Swift ในอัลบั้มนี้ด้วยครับ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย

0: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ร้องเพลงตามกัน1เพลงครับกับพี่ๆซาซ่านะครับเข้าใจใช่ไหมส่วนตอนนี้ได้เวลามาลุ้นตัวชมภาพยนตร์แล้วครับในช่วงของ SF Know How Now Showing นะสัปดาห์นี้ครับฟิล์มมีภาพยนตร์3เรื่องมาแนะนำนะครับในช่วงของเรานะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่อง Boy Yuna เลื้อยเขมือบ Amazon นะครับก็เป็นแนวสยองขวัญ Adventure ระทึกขวัญ นะครับที่นำแสดงโดยคีอานามาเดรานะครับมีเจสสิก้าโรดมีโลแกนมาชาลกรีนแล้วก็แจ็คสันบิลนะครับกำกับโดยผู้กำกับอย่างไมค์พีนิวสันนะครับเขาฉายวันที่8ตุลาคมนี้นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนนะฮะเติบโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้เลยนั่นคือโดราเอมอนเดอะมูฟวี่นะครับตอนตะลุยปราสาทใต้สมุทรของโนบิตะนะครับเรื่องนี้นะครับก็จะเข้าฉายวันที่8ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีภาพยนตร์ไทย1เรื่องนั่นคือ The Coach รถขนฝันนะครับก็เป็นแนวกีฬานะครับที่นำแสดงโดยอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะครับมีเตวรากรช่างเขียนดีมีน้องแนวเจษดาลังกานะครับมีฟากอฟณภัทรนะครับแล้วก็มีแตงกิ้วปันนวัฒน์นะครับใครสนใจนะก็ไปดูเรื่องนี้ได้ตอนนี้เข้าฉายแล้วนะครับกำกับโดยเจนเซนบลันนะครับคำถามของเราในสัปดาห์นี้ถามว่านักแสดงอย่างคีอานามาเดราเนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องอะไรครับระหว่าง SF คอเอบูยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนหรือ SFB อนาคอนดาเลื้อยสยองโลกเลือกคำตอบได้แล้วนะครับก็พิมพ์ SFA หรือ B นะตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับวันนี้ LINE Official ของเราล่มนะฮะแล้วก็เลยชวนคุณผู้ฟังนะครับถ้าจะลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะฮะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ Sunshine Radio Thailand ได้เลยนะครับแล้วก็ไปส่งคำตอบได้ใต้โพสต์ของโจทย์เล่นเกมตั๋วหนังนี่แหละของ SF Cinema นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฟิล์มจะไปเก็บรายชื่อให้ตอนนี้ขอบคุณด้วยกับทาง SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema ครับ
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ must visit destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
5: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The must visit destination in Pattaya
6: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: as your eye blink, and then it's gone. Brings out the worst, brings out the best. I know it's somewhere in my chest. I guess it's been inside me all along.
1: หนึ่งงานจาก Olivia Dean นะครับนี่คือ I Have Seen It นะฮะก่อนหน้าคือ Sin Singular กับขอบคุณนั่นเองฮะชั่วโมงหน้าดูแลกันต่อในช่องทางออนไลน์นะครับในช่วงเวลาหลัง 5:00 น.อยากกลับบ้านด้วยเพลงไหนเป็นศิลปินคนไหนที่คุณอยากจะมีเสียงเขาขึ้นรถกลับบ้านช่วยเลือกแล้วส่งมาได้เลยครับเอส่งมาทาง TikTok Live ได้ไหมฮะวันนี้เพราะว่า LINE Official เราล่มฮะเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17 กันยายนถึง 28 ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

ี้ก็คือหลากหลายเพลงที่พาคุณกลับบ้านในช่วงเย็นนะครับในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับนี่คืองานจากพี่แบ๊กผลิตโชคนะฮะ I have got you นะฮะมี LINE Official ของเรานะฮะกลับมาเรียบร้อยนะฮะ Welcome นะครับหลังจากที่ LINE Official ผมแทบไม่ได้อ่านข้อความใครเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับเพราะว่า LINE Official นั้นล่มไปนะครับเพลงนี้ก็ส่งคุณนุ้ยกลับบ้านนะครับแล้วก็มีสวัสดีคุณสุภิศรนะครับก็แวะมาฟังเพลงของพี่แป๊กผลิตโชคเหมือนกันนะฮะรวมถึงคุณปุนนี่นะครับแล้วก็ข้อความของใครอีกเอ่ยคุณเอ็มดิศยานะครับก็เป็นแฟนคลับของพี่แป๊กผลิตโชคนะฮะโอเคยินดีครับกลับมาแล้วในที่สุดนะฮะมันลบมาช่วงผมเหลือเกินจริงๆนะฮะก่อนหน้าคือ Beautiful ครับจาก Clutch นะฮะแล้วก็มี Jeff Sutter นะครับของขวัญปีใหม่ที่ส่งคุณไก่กลับบ้านนะครับก็เป็นคุณวันเสาร์นะฮะคุณไก่ครับสามารถอัพโหลดไฟล์เสียงนะครับที่คุณไก่ร้องของเจฟซาเตอร์มาทาง LINE Official ได้แล้วนะครับมีงานจากพี่พิกฤตนะครับ Your Candy แล้วก็รวมถึง Gemini นะครับที่ส่งพี่สุ Be My Love กลับบ้านนะครับแล้วก็รวมถึงรักไม่ใช่ทุกอย่างนะครับของคุณเขียวด้วยนะฮะสวัสดีครับหลายๆข้อความทาง LINE Official นะฮะมีข้อความจากใครบ้างเอ่ยนะครับสวัสดีคุณวุฒินะฮะส่งคำตอบในการลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับมีคุณเบลนะครับบอกว่าชอบเพลงเข้าใจใช่ไหมนะฮะบอกว่าเป็นเพลงจีบผู้ชายชอบมากเลยเคยใช้จีบเหรอฮะมีคุณบิวนะฮะคุณเจนะฮะสวัสดีคุณกอล์ฟนะครับจากกรีฑานะฮะมีขอเพลงของเอิร์ธพัทรวีเข้ามานะครับได้เลยครับเดี๋ยวเล่นให้นะฮะสวัสดีคุณไม้นะครับมาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับแล้วก็สวัสดีอีกหลายข้อความเลยยังคงเหลือเพลงจากประเทศจีนอย่างเพลงนี้นะฮะ Jumping Machine เดี๋ยวหลังเพลงนี้มี Alessia Cara Scar to Your Beautiful ด้วยนะครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

1งานจากน้องนนท์อินทนนท์นะฮะชื่อเพลงว่าเก้าอี้นะครับที่คุณช่วยเลือกเข้ามานะฮะช่วงนี้ผมกำลังลุ้นอยู่เลยนะฮะหลังจากที่ผมก็ตั้งคำถามกับตัวเองแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆคนนะฮะว่าแจ็คกี้แจ็คกะรีนเนี่ยที่บอกว่าเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะความชอบสเปคของเขาเนี่ยก็คือพี่เกรทวรินทร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้มีเรือลำใหม่แล้วนะฮะจะไปกับหนุ่มท็อปนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันนะฮะมีข่าวออกมาเมื่อช่วงไหนนะช่วงมื้อกลางวันหรือเปล่าครับหรือเมื่อวานนะผมเห็นเหมือนว่าคุณน้ำตาลให้สัมภาษณ์ว่าจะส่งไม้ต่อให้กับคุณนนท์อินทนนท์นะฮะประมาณนั้นว่าแบบจะได้แบบให้เขาได้แบบมีความรักเกิดขึ้นนะฮะผมก็เป็นคนจิ้นอะไรประมาณนี้แหละเมื่อสักครู่นี้มีเพลงเก้าอี้ไปแล้วใช่ไหมฮะพยายามที่จะหาเพลงอะไรที่มันดูเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านน่ะเจอเป็นเตียงนอนนะฮะ bedroom floor

หนึ่งงานจาก Jonas Brothers ครับนี่คือ Table นะฮะส่วนอีกหนึ่งทำไมผมหาพยายามจะหาเฟอร์นิเจอร์เราไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับเจอเก้าอี้บ้างเตียงบ้างโต๊ะบ้างนะฮะอันนี้เป็นผ้าห่มฮะ

งานจากซีซั่น5นี่คือผ้าห่มของหัวใจนะฮะให้ฉันได้ดูแลหัวใจส่วนให้ผมได้ดูแลคุณไปถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะฮะมีคุณผู้ฟังบอกว่าขอหมอนข้างมีอะยังหมอนข้างไม่ทันแล้วนะฮะผมค้างไว้1เพลงนะครับเป็นงานจาก BTS นะครับวันนี้ส่งกลับบ้านด้วย BTS 1เพลงนะครับบ๊ายบายด้วยนะบางคนบอกว่ากลับแล้วนะครับบ๊ายบายคุณมณิดาครับบ๊ายบายน้องจูนนะครับบอกว่าเดี๋ยวต้องไปวิ่งตามรถต่อก่อนนะฮะสู้ๆฮะเป็นการวิ่งแบบออกกำลังกายอะไรเงี้ยใช่ไหมวิ่งตามรถจะทันไหมอ่ะบายบายคุณโมนะครับบายบายพี่สุนะฮะแล้วก็หลายๆคนนะทาง LINE Official นะครับหนึ่งงานจาก BTS นี่คือ Into the Sun พรุ่งนี้เจอกันนะฮะวันพุธกลางสัปดาห์กับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music ครับยินดีได้รับใช้

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: วันนี้ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

Sunshine Radio, the best one-hit music station.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2
11: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026 เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต
4: We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
5: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
4: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
6: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
4: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนพวนชวนคราฟแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
7: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
8: สายๆนัดคุยงานต่อ
7: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
8: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
7: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
8: Grab Abide Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม 097-250-9361 Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab Abai Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: by Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบ Service Apartment อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัตรนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ bcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music
2: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอ

ทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Life and Health Life and Health ผู้หญิงเวลามีความรักจะดูสวยขึ้นคำกล่าวนี้ไม่ได้มีขึ้นมาลอยๆนะคะรู้ไหมคะว่าเขามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้ Life and Health ขอต้อนรับเดือนแห่งความรักเราลองมาดูกันค่ะว่าความรักจะช่วยให้คุณสาวๆสวยขึ้นได้อย่างไรการมีความรักหรือการตกหลุมรักจะช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนได้ดีโดยเฉพาะซีโรโทนินและโดพามีนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ความเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นบางเบาลงจึงมีความสุขและอิ่มเอมใจอยู่เสมอซึ่งก็จะส่งผลดีต่อกระบวนการสร้างเมลาโทนินในช่วงกลางคืนด้วยจึงช่วยให้วงจรการนอนหลับมีคุณภาพกรดฮอร์โมนก็หลั่งทำให้ตื่นขึ้นมาพร้อมหน้าตาที่สดใสอีกทั้งยังเชื่อมโยงการหลั่งฮอร์โมนเอสโตรเจนให้ง่ายขึ้นประจำเดือนเป็นปกติผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและเส้นผมเงางามนั่นเองค่ะแต่สำหรับสาวๆที่ยังครองชีวิตโสดเขาไม่ต้องกังวลหรือน้อยใจไปนะคะการที่คุณชื่นชอบศิลปินดารานักร้องนักกีฬาหรือจินตนาการถึงภาพตัวเองที่สวยขึ้นอย่างมีความสุขก็จะทำให้วงจรฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์นี้ทำงานได้ดีเช่นกันแต่คุณต้องพยายามรู้สึกสนุกตื่นเต้นในทุกจังหวะของชีวิตให้ได้หาความสุขให้ตัวเองและอย่าลืมรักตัวเองให้มากๆด้วยเช่นกันและในโอกาสเดือนแห่งความรักนี้ไม่ว่าความรักในรูปแบบไหน Life and Health ก็ขอให้ทุกคู่รักพบเจอแต่สิ่งสวยงามผ่านทุกอุปสรรคพบแต่ความสดใสตลอดไป
1: Life and Health Life and Health

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจกKnow How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชั้นแน่
2: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ Film จันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: ยังจำได้ไหมที่เธอทำกัน
2: คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จ้าวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววนไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงนี
9: ้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Sky Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลเซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

0: Sunshine Radio, the best one-hit music station.
1: ฉันตื่นมาตอนสายนาฬิกานั้นปลุก

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อน

0: ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
1: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
2: Good life good music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

like good music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์